0: โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมเวลา19นาฬิกาส่วนทัพนักแบดมินตันไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในศึกอาร์กติกโอเพ่น2026ที่ประเทศฟินแลนด์ทั้งเมย์รัชนกวิวกลวุฒิมิวพรปวีรวมถึงพีกับโอโม่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปได้โดยรอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันนี้เริ่ม17นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา8 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับกลิ่นอายของความเป็นจีนนะครับก็พี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่กระทั่งที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนน่ะแต่ว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับก็หลายคนก็เลือกที่จะรับประทานเจเพื่อ เรื่องของบุญนะครับเรื่องของการบางคนบอกดีท็อกตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าอยู่กับพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: 10วันด้วยกันนะครับเทศกาลกินเจในปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นต้นไปจนถึง18ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าใครเคร่งเนี่ยเขาจะเริ่มทำการล้างท้องกันก่อน
0: วันนี
1: ้วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ9ตุลาคมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็คาดการว่าน่าจะคึกคักเลยทีเดียวเนี่ยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็คาดการเช่นกันนะครับคุณฟังว่ากินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดถึง 46,000 กว่าล้านบาทซึ่งสูงสุดในรอบ6ปีแต่มียอดที่มันค้านกันอยู่ก็คือว่าแต่ว่ามีคนตั้งใจกินเจเนี่ยลดลง 32%
0: ทำไม
1: นะครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ11ปีสาเหตุ
0: เพราะ
1: เกิดมาจากภาวะเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของราคาอาหารเจที่แพงขึ้น
0: โอเคไม่ได้ถูกเหรอ
1: ไม่ถูกอาจารย์ประกอบกับช่วงนี้เรื่องของน้ำท่วมมันทำให้เรื่องของผักก็ราคาพุ่งเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะฮะแต่ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะครับในการจัดสรรปริมาณกระจายผักเนี่ยนะครับไปยังตลาดที่เป็นแหล่งสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยแล้วก็ตลาดสี่เมืองรวมถึงตลาดล้านเมืองด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในเช่นเดียวกันเขาจะจัดในส่วนของกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยอิ่มบุญคุ้ม
0: อิ่มคุ้ม
1: อิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ69ก
0: ็
1: เริ่มวันนี้ถึง18ตุลาคมนะครับเขาจะเป็นการจำหน่ายอาหารเจปรุงในราคาประหยัดนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เกี่ยวข้องกับเจเนี่ยลดสูงสุด 50% หั่นครึ่งต่อครึ่งเลย
0: ครับท่านไหนที่ตั้งใจจะดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ได้รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปก็เข้าสู่เทศกาลนี้ในวันพรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นต้นไปนะครับกับโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วนะ
1: วันนี้นะฮะอาจารย
0: ์
1: ตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมา
0: อ๋อวันนี้แล้วนะใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อดูข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะ
1: 75 สตางค์อาจารย
0: ์โอ้โห
1: อาจารย์สตีเติมน้ำมันได้ยังครับ
0: ก็เติมอยู่เรื่อยๆนะฮะมันต้องเติมอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะ
1: อาจารย์ไม่เติมเมื่อวานอาจารย์เติมวันนี้อาจารย์พลาดแล้วนะเนี่ย
0: เพราะว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะ
1: 75 สตางค์
0: ต่อลิตร
1: ต่อลิตร
0: ยกเว้น
1: ยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 นะครับราคาคงเดิมที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรอาจารย
0: ์ความเครียดในตะวันออกกลางละมั้ง
1: ใช่ไหมส่งผลกระทบนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยเขาจะมีการระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มันเหมือนผีซ้ำซ้ำพลอยอ่ะน้ำมันสต็อกน้ำมันดิบที่สหรัฐนะครับก็ลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกบน.ก็อยู่ไม่ไหวนะก็ต้องมีมติในการปรับนะครับในการขึ้นราคาน้ำมันนะครับตามที่บอกไปทุกชนิดยกเว้นบางชนิด3ชนิดที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกคนด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนกบฏบอกว่าใช้นะครับในเรื่องของพลังงานเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ใช้กันอย่างประหยัดนะครับ
0: คิดถึงกัน
1: คิดถึงกัน
0: โทรเอาไม่ต้องไปก็ได
1: ้บางทีมันไม่ได้สิอาจาร
0: ย์ต้องไปใช่ไหม
1: เดินทางไปทำงานนู่นนี่นั่นอาจจะใช้รถยนต์สาธารณะไหม
0: ใช่ทำนองนั้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นการใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เรานั้นได้มีต้นทุนในการประคองชีวิตโดยเฉพาะในช่วงนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะนับหนึ่งกันยังไง
1: ครับ
0: วิกฤตเลยนะครับร้านรวงต่างๆนะครับถูกน้ำท่วม
1: บางคนเริ่มบอกว่าน
0: ี่นะครับ
1: ท่วมรอบนี้อาจจะเริ่มจากติดลบเลยอาจารย์
0: ไม่ใช่นับหนึ่งนะ
1: ไม่ใช่นับหนึ่ง
0: โอ้
1: นะฮะ
0: แล้วกรุงเทพมหานครเขาทำอะไรกันอยู่ในช่วงนี
1: ้กรุงเทพมหานครเขาลุยเก็บขยะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเขาทำงานเป็นระบบเรียกว่าเก็บไม่พักเลยเขาบอกอย่างนั้น
0: เก็บไม่พัก
1: เก็บไม่พักนะฮะในพื้นที่เพราะว่าขยะที่มากับน้ำท่วมเนี่ยเยอะจริง
0: ๆ
1: ที่เห็นภาพเนี่ยกองคันเดินขวางเส้นทางการจราจรนะแล้วประชาชนก็บอกว่าโอ้โหน้ำมันลดแล้วก็จริงแต่จะเดินทางไปไหนก็ยากเนี่ยขยะเหล่านี้ ทำอย่างไรกรุงเทพมหานครเก็บกันอยู่นะคุณผู้ฟังครับ
0: ครับเรียกว่าเป็นเศษซากต่างๆที่อยู่ใต้น้ำในช่วงที่น้ำท่วมนั่นเองนะครับซึ่งพัดพากันมาก็แบ่งกันเป็นโซนๆไปนะฮะทุกๆฝั่งทั้ง4โซนในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีหน่วยงานต่างๆก็กระจายกำลังช่วยกันดูแลในการจัดเก็บหรือฟื้นฟูดูแลพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยบทเพลงเพราะๆนะเพลงจีนเถียนมีมี่ไปแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มาดูเรื่องราวของข่าวจากกองทัพบกในเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้8ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสร็จสิ้นการฝึกบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายซึ่งเป็นเครื่องหมายอามนะครับอันเป็นเครื่องหมายปักสีทองทรงเกียรติซึ่งมอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ยาส39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
0: ครับพระปรีชาสามารถของพระบรมราชินีนะครับในด้านการบินก็เป็นที่ประจักษ์
1: ใช่ครับ
0: แก่สาย

0: ยะ39 4คริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยครับ
1: เมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนนะครับหลายคนเราได้เห็นเป็นภาพบรรยากาศนะครับระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินขับไล่กิบเพ่นนี่นะครับขณะที่ทะยานอยู่บนท้องฟ้าสง่างามแล้วทึ่งในพระปีชาของพระองค์มากๆนะครับนี่แหละครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทย
0: งามสม
1: บรมราชินี
0: ครับ
1: นะครับเอาไปดูอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณผู้ฟังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารซึ่งก็คือพลทหารพีรวัฒน์ตะเพียนทองซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของกองร้อยทหารม้าราชตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับจากสะเก็ดระเบิดนะครับแล้วก็สถานการณ์จากในช่วงของไทยกัมพูชานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ยังความปราบปลื้มปิติแก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัฒน์นะครับพร้อมทั้งได้ติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวน้องเนี่ยนะครับแล้วพบว่าบ้านพักอาศัยเดิมเนี่ยมีสภาพเก่าแล้วก็ทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับ
1: ซึ่งครั้นเมื่อความนี้นะครับทราบถึงพระบาทขออภัยนะครับความนี้ทราบถึงกรมสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้พระราชทานแก่ครอบครัวเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่อีกด้วยครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับแก่ครอบครัวตะเพียนทองครอบครัวของน้องพลทหารพีรวัฒน์นะครับที่ได้ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้ก็จะเป็นที่พักพิงอบอุ่นทางกายและใจนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นในการที่จะได้สร้างสรรค์ชีวิตต่อไปให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินอย่างเข้มแข็งครับ
1: ครับนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพรอยยิ้มของครอบครัวแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังพลที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี
0: ้
1: นะครับก็ความอบอุ่นความปรับเริ่มเนี่ยแสดงบนสีหน้าอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่สถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสรุปบอกว่าปัจจุบันนี้ยังมีผลกระทบ21จังหวัดด้วยกันแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1.14 ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็คือ3ล้านกว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบส่วนใหญ่สถานการณ์ตอนนี้โฟกัสไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งก็ยังมีสถานการณ์กันอยู่ทราบมาว่าในส่วนของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือกันตลอดเลยทีเดียว
0: โอ้โหเรียกว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับได้รับข่าวสารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือว่านรด.นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับว่าท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที
1: ่
0: ของประเทศตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์จนปัจจุบันกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องนำโดยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการระดมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานกว่า 5,000 นายจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลางแล้วก็ในสังกัดมณฑลทหารบกร่วมกับทหารจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานหน่วยงานราชการและประชาชนในภารกิจแจ้งสถานการณ์น้ำสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงรอกแล้วก็ลำเลียงกระสอบทรายด้วย
1: ครับซึ่งมีหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะครับเขาร่วมกันบรรจุถุงยางชีพที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายในพื้นที่เขตดินแดงด้วยนอกจากนี้ก็มีการจัดกำลังพลซึ่งเป็นรอดอจิตอาสานี่แหละนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์เข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอีกด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดนครปฐมเป็นอีกภารกิจโดดเด่นมากเลยนะครับโดยนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารซึ่งผ่าน

0: การฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่า
1: โดรน
0: นั่นเองนะครับร่วมกับทีมโดรนพระราชทานแล้วก็ทีมโดรนนครบาลใช้โดรนเนี่ยนะครับสนับสนุนการลำเลียงอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็สะท้อนถึงการนำทักษะด้านเทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจจริงเพราะว่าน้องๆรุ่นหลังๆมาเนี่ย
1: ครับ
0: เรียนเรื่องนี้ด้วย
1: โอ้อิจฉานะอาจารย์
0: โอ้โห
1: ตอนรุ่นผมเรียนเนี่ยไม่มีนะอย่าง
0: นี้อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโดรน
1: ยังไม่มีโดรน
0: ตอนนี้มีโดรนแล้ว
1: ตอนนี้มีโดรนแล้ว
0: นะครับไปเรียนหน่อยไหม
1: ครับโอ้โหนะต้องรอเรียนหลักสูตรแล้วล่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะฮะ
0: โดยเฉพาะเลยนะแต่น้องๆนี่ได้เลยได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเรียกว่าเข้ายุคเข้าสมัยนะครับทางด้านภาคตะวันออกเป็นยังไง
1: ครับก็ภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นในขณะนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือปราจีนบุรีเนี่ยหนักเลยนะครับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12เขาก็ดำเนินการนำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปสนับสนุนในเรื่องของโรงครัวพระราชทานนะครับแล้วก็ภาพที่ขึ้นอยู่ขณะนี้นะครับเดินจุงเรือเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับด้านบนเนี่ยมีพี่น้องประชาชนแล้วก็มีน่าจะเป็นพวกข้าวกล่องนะฮะเตรียมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ที่ชลบุรีด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่14แล้วก็ที่สระแก้วเนี่ยน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่19ครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะถ้าปราจีนก็นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12
1: ถูกไหมครับ
0: ครับส่วนภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์คณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็ชมรมนักศึกษาวิชาทหารก็ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นส่งต่อไปช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านเป็นอีกตัวอย่างของพลังเยาวชนที่ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือข้ามพื้นที่เลยครับ
1: กับเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยเนี่ยน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ร่วมกันมีการกรอกกระสอบทรายนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่21ร่วมกันแจกข้าวกล่องแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
0: ก็นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับกองทัพบกที่ได้มีส่วนในการหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งหนึ่งในบทบาทที่สำคัญก็คือการเป็นรดจิตอาสาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่คืออีกหนึ่งของเส้นทางการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและก็พร้อมใช้ความรู้ความสามารถรวมไปถึงหัวใจแห่งการเสียสละเพื่อร่วมการสร้างความมั่นคงให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบต่อไปครับ
1: ครับแม่อยากจะยืนขึ้นปรบมือให้จริงๆนะครับต้องปรบมือเลยเพราะว่าเยาวชนเหล่านี้คือเยาวชนที่เป็นกำลังสำรองและเป็นอนาคตของชาติกองทัพบกรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
0: ฟังดูกำลัง กำลังสำรอง
1: กำลังสำรอง
0: ฟังดูเหมือนไม่สำคัญ
1: สำคัญ
0: สำคัญนะ
1: มากๆ
0: ถึงจะชื่อสำรองแต่ก็สำคัญ
1: เขาเรียกกันอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเยาวชนเหล่านี้เป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับอีกหนึ่งผลกระทบคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่หนักอยู่ในขณะนี้ก็คือหลายคนพูดกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ครับ
1: โดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยท่านก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็นำคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมจัดกำลังพลร่วมกันลำเลียงถุงยังชีพกองทัพบกซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขนย้ายนะครับทางอากาศเป็นการส่งด่วนเนี่ยนะครับไปยังพื้นที่แล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: มีเสียงของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรครับที่เขาอยากจะขอบคุณทุกส่วนรวมไปถึงกองทัพบกนะครับที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือในยามที่ยากลำบากเช่นนี้ด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: ก็ขอขอบคุณพี่ๆหน่วยทหารทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแลนะเป็นอย่างดีนะครับมีของมาแจกนะครับดีใจมากนะที่เข้ามาช่วยเหลือนะแล้วก็ขอบคุณที่พักนะครับที่ให้ได้พักพิงอาศัยนะครับเพราะที่บ้านน้ำท่วมเยอะครับขอขอบคุณครับ
3: ขอบคุณกองทัพบกนะคะทั้งที่มาวันนี้และก็ก่อนหน้านี้ที่จะเคลื่อนย้ายออกมาก็ที่บ้านก็ท่วมจนท่วมหัวค่ะถึงได้ขอความช่วยเหลือก็ประสานงานกับพวกอบต.ค่ะอบต.ของที่นี่นะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้ย้ายเข้ามาที่ศูนย์พักพิงที่วัดหัวไทรเนี่ยค่ะขอขอบคุณกองทัพบกนะคะ ที่อุตส่าห์มาให้ถุงยังชีพแต่คนที่นี่ทุกคนขอบคุณแทนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่คือเสียงจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโอ้โหตรงนี้เป็นพื้นที่ที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางด้วยกันนะ
1: ถูกต้อง
0: ทั้งจากคลองท่าลาดแล้วก็ทุ่งบางกระเจ็ดนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามครับล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อไปจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าคันกั้นน้ำของกรมชลประทานกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันเสริมคันดินให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น3เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าสู่เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ที่รองแม่ทัพภาคที่1ท่านไปเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมหมดเลยนะอาจารย์สุธีทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่บ้านเรือนประสบกับน้ำท่วมด้วยบางคนบ้านมี2ชั้นอยู่ชั้น2อย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็อยู่ในส่วนพักพิงไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก
0: ่
1: ยืนยันว่าในส่วนของหน่วยทหารก็คือที่ดูแลในพื้นที่รับผิดชอบคือมณฑลทหารบกที่12เนี่ยนะครับ ก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ไม่ทิ้งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติคาดการณ์นะครับว่าหากในพื้นที่เนี่ยไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยจริงๆครับ
0: ขอบคุณหน่วยจากกองพลทหารราบที่11ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มณฑลทหารบกที่12นั่นก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑลทหารบกของกองพลทหารราบที่11นะครับ
1: ครับ
0: ไปเรื่องของการเคลียร์ขยะจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะ
1: ครับ
0: ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หลายหน่วยงานนะม
1: ี
0: กรุงเทพมหานครกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมราชทัณฑ์ทหารนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับลงในพื้นที่นะครับก็เข้าฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีในพื้นที่ของเขตบางกะปินะครับก็เป็นในส่วนของกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับร่วมกับสำนักงานเขตก็เก็บขยะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะ
0: แถวคลองจันทร์ใช่ไหม
1: ถูกต้องฮะนอกจากนี้ก็มีในส่วนของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่บางเขนหลักสี่สวนหลวงดำเนินการทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกทมเขาเรียกประชุมกันอาจารย
0: ์
1: นะครับก็เก็บไม่พักอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเขามีการวางแผนการก็คือจะดำเนินการนะครับในช่วงแต่วันนี้ถึงวันที่11ตุลาคมเนี่ยอันนี้คือมีแผนก็คือทำงานร่วมกันเนี่ยทั้งรถทั้งคนเนี่ยจำนวนมากเลยเดียวเราดูเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าเขาแบ่งออกเป็น
0: 4เป็นโซน4โซนด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับขอบคุณกองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1ขอบคุณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับ
1: ครับ
0: ของกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาบูรณาการช่วยกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับวันที่9ตุลาคมที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าเนี่ยเราได้ยินชื่อกันบ่อยนะหน่วยเนี้ยโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีอาจารย
0: ์
1: เขาก็นำกำลังพลเข้าไปช่วยในเรื่องของน้ำท่วมด้วย
0: อยุธยาก็ด้วย
1: ด้วยด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยเขามีที่ตั้งอยู่ที่สนามเป้ากรุงเทพมหานครวันนี้แม่ทัพภาคที่1 นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณท่านจะเป็นประธานในงานวันสถาปนาของหน่วยครบรอบปีที่47จริงๆจะครบรอบในวันที่11ตุลาคมวันอาทิตย์นี้นะครับแต่เขามีการจัดงานในวันนี้ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปมีทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิราชเสนานาถศาสดานะครับก็จะประดิษฐานไว้ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไปนี่แหละครับ
0: ท่านไหนที่ผ่านไปทางถนนพหลโยธินก็จะเห็นแบบรถถังตั้งอยู่ข้างหน้านะ
1: สง่างามมาก
0: ใกล้ๆกับททบ5นั่นเองนะครับเรียกว่าสนามเป้าครับ
1: นี่นะครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามาที่เพจนี้ก็เข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมกันได้มาคอมเมนต์กันได้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดเวลากองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตข้า
5: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
7: Next It's Radio Presented by

0: เพชรคทาวุฒินะครับและ2เพลงที่เป็นดับเบิ้ลแบบนี้ร้องแล้วร้องอีกครับกติกาก็เหมือนเดิมเลยก็พิมพ์ชื่อมาถ้าเกิดว่านักร้องที่คุณฟังเอ้าทำไมร้อง2เพลง2รอบเลยล่ะใจดีอ้าวนี่คือเกมของเรานะครับในช่วงของเล่นทีเผลอนี่แหละนะครับกับในซีซั่นใหม่ร้องแล้วร้องอีกนะครับโอ้โหแฟนคลับเพียบเลยครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้ที่ส่งมาว่าเพชรคทาวุฒินะครับก็มีบังซุปครับป้าแป๋วกาแฟสดพี่สุรัตนาน้องนกชาลิดานะครับน้องนาท่าข้ามคุณโจมหาชัยนะคะน้องโหมยณภัตราค่ะมีป้าเผาคุณรณชัยป้าตุ๋ยพรกมลพี่หนูพินนะคะพี่อ้วนพัฒนาการและก็พี่จินปอเปียเป็นคนสุดท้ายที่ส่งมาทันก่อนพี่ทับจะเปิดใหม่นะเรียบร้อยแล้วเอาชื่อใส่กล่องป้องเรียบร้อยครับสำหรับโจทย์ข้อนี้
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เดียวที่ขอคือกราบพาแม
1: ่เป็นหนึ่งในเพลงที่คะแนนดีทีเดียวนะครับเท่าที่กวาดสายตาไปคร่าวๆนะยังไม่ได้นับคะแนนสำหรับเย็นวันนี้นะครับจะมีการจัดอันดับ10เพลงที่ถูกขอและถูกเล่นเปิดออกอากาศมากที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ด้วยนะครับนี่คือพี่แมนมณีวันครับกับหัวอกพ่อห้างเดี๋ยววันนี้6โมงเย็นลุ้นกันคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119 Mushroom Plus ครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะครับรวมกันอยู่ในซองเดียวกันและเรียบร้อยนะครับพี่ท็อปทานทุกวันเลยนะหลังจากที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของความดันสูงไปตามอายุนะครับแล้วก็พวกไขมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอไขมันจะเริ่มสูงปั๊บดิฉันก็ว่าต้องกินก่อนเลยเพราะว่ากลัวนะครับว่าไขมันมันไปอุดตันตามเส้นเลือดหรือว่าไปตามสมองเกิดอาการสโตรกนะครับเลือดหัวใจขัดเลือดสมองขัดเลือดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุด2อย่างในร่างกายนะครับนะนิ้วเล็บขาดเลือดไม่เป็นไรใดๆนะครับแต่ถ้าเกิดหัวใจขาดเลือดเนี่ยแป๊บเดียวเลยคุณก็จะเซลงงังไปนะครับแต่ก่อนที่จะเซลงงังคุณอาจจะต้องแบบไปทรมานกับการใส่ท่อช่วยหายใจใดๆนู่นนี่นั่นอีกสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่คุณจะเซลงงังไปนะครับแต่เราคงไม่อยากจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมอ่ะทานตัวนี้เลยครับอันประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะเห็ดหลินจือโสมเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ลดไขมันในเลือดและก็กระตุ้นการสร้างเซลล์มวลเลือดขาวนะครับทำให้คอเลสเตอรอลลดลงความดันลดลงไขมันเลวลดลงด้วยนะครับและเกิดว่าทุกการสั่งซื้อในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้ใครที่ซื้อไปนะครับจะกี่ออเดอร์ก็ตามแต่นะครับเราก็จะมอบสิทธิ์นะครับในการที่จะลุ้นจับรางวัลที่จะมาเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ของคนลุกทุ่งซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ที่คุณเข้าฟรีไม่เสียสตางค์เลยนะครับเป็นปาร์ตี้ปิดนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเปิดแล้วใครมาก็ได้ไม่เราปิดเพราะว่าเป็นแบบลักชัวรี่ปาร์ตี้นะครับซึ่งเราเตรียมจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับส่งท้ายปลายปีด้วยกันนะครับดังนั้นใครที่เป็นลูกค้าของอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็มัชรูมพลัสมาลุ้นกันครับโทรสั่งซื้อได้เลยครับใครที่เป็นลูกค้าเก่าๆนะเบอร์เดิม02-857-5119 02-857-5119 โทรตอนนี้เลยครับ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by

0: เชฟจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: Next Sound Check

0: เออทำไมต้องครูด้วยนะ จะไม่เข้าใจแต่เวลาไปอยู่หน้าห้าแล้วก็ครูวีนฤมลและเน็กนฤพลนะครับและนี่คือเต้ยโสให้โลกฟ้อน
1: คนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound Check
0: นี่มีอาการแบบนี้มากลางวันแบบง่วงๆหรือไม่ต้องกลางวันอะตอนเช้ามาเนี่ย9 โมงเริ่มง่วงนะอาจจะนอนแบบน้อยหรือบางทีบางคนนอนเต็มที่นะ6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงแต่ทำไมง่วงง่วงก็บอกว่าตอนนี้นะครับคนไทยเนี่ยมีอาการไทรอยด์นะครับภาวะไทรอยด์ต่ำนะครับเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอกับร่างกายของเรานะครับเมื่อมันผลิตไม่พอนะครับอุณหภูมิการใช้พลังงานการเต้นของหัวใจและการทำงานของสมองกล้ามเนื้อต่างๆระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะทำงานแบบช้าลงช้าลงทำให้เราเฉยชาอ่อนเพลียง่วงคิดช้าอึนมึนงงนะครับอันนี้ก็มาจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติด้วยก็ต้องไปตรวจดูนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็เราจะเป็นโรคไทรอยด์นะครับอาจจะต้องไปหาหมออยู่เหมือนกันนึกว่าเรียกนกเขานะฮะไปกันต่อครับส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อน8 โมงเช้านะครับคนลุกทุ่ง Next ครับกับ DJ

ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการเตรียมรับมือกับฝนที่คาดว่าจะตกหนักระหว่าง9ถึง11ตุลาคมนี้และอีกหลากหลายประเด็นที่ให้ติดตามนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรายังท่วมหนักขณะที่ล่าสุดมหาดไทยมีคำสั่งย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้จากกรณีปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดแม้ว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำแต่บริเวณชุมชนท้ายน้ำยังได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งท่วมในพื้นที่วันที่9ถึงวันที่11ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากสธนช.ประสานหน่วยงานเร่งระบายน้ำคลี่คลายอุทกภัยภาคกลางภาคตะวันออกและเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องตามฤดูกาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเวลา 14:00 น.อธิบดีกรมสาธารณนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงเรื่องการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้า 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานปปส.สำนักงานปปง.และกรมศุลกากรร่วมกันแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินโดยจะมีการแถลงที่กระทรวงยุติธรรมเทศกาลกินเจปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันแต่ในวันนี้เริ่มล้างท้องเพื่อให้ร่างกายและระบบย่อยอาหารปรับตัวในการลดเนื้อสัตว์ก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างไรก็ตามเทศกาลกินเจเยาวราชเริ่มแล้ววันนี้ถึง18ตุลาคมตลอดเส้นถนนเยาวราชยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: มดรอบสำหรับยุ้ยญาติเยอะที่ร้องแล้วร้องอีกนะครับดับเบิลกัน2เพลงทั้ง Hello Here แล้วก็รวมทั้งมีตายากเพลงนี้ด้วยนะครับใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันมาโอ้โหขอบอกเลยว่าพรึบจริงๆนะครับยินดีด้วยสำหรับคนที่ฟังเพลินๆแล้วก็นึกได้เฮ้ยยุ้ยญาติเยอะเฮ้ย2เพลงนี่นา มีใครบ้างป๊อปแบบกาแฟสดครับมีพี่สุรัตนาคุณน้อยคุงนะครับพี่จินป๊อปเปียคุณโจมหาชัยคุณนกชาลิดาคุณรณชัยบังซุปป๊อปเผาพี่จีพี่อ้วนพัฒนาการพี่หนุพินน้องหมวยนภัตรานะครับป้าตุ๋ยแล้วก็พี่นุชราบ11ส่งท้ายก่อนปิดกล่องเอาชื่อทุกคนไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อย
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ดนตรีสุดเท่จาก The Peach Band นะครับทำงานร่วมกับทาง S1 ครับเอาเพลงเก่าๆมา arrange ใหม่นะครับได้เท่มากเพลงนี้ชอบรักไม่รู้ดับครับส่วนก่อนหน้านั้นนะครับไททอนเจนกับการทำงานร่วมกันของปวลีพรพิมลแล้วก็น้องกิ๊กมัสซีนะครับกับวรรณคดีสีชมพูแล้วก็มีเมลกับน้องตุ๊กตาด้วยครับกับเจ้าดอกจำปาแล้วก็มีกุหลาบในเวอร์ชันของชิมอนหรือว่ามอนบรวิทด้วยครับ

ช่วงนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ยุงชุกชุมนะก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติเขาก็คือเป็นช่วงหน้าฝนนะก็จะมีน้ำท่วมขังบ้างนะครับใดๆแต่อย่าให้ยุงมันมาทำร้ายเราได้นะครับเพราะว่ายุงนั้นก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคไข้มาเรียไข้เลือดออกนะครับหรือว่าใดๆโอ้โหหลายโรคกันเลยทีเดียวนะครับยุงมดแมลงสาบมีหมดไหมมีหมดเลยนะทุกอย่างที่จะมากวนใจในบ้านเรานะครับและที่สำคัญคือหลายคนมองหาตัวช่วยนะครับแนะนำเลยครับว่ากังฟูซึ่งจะเป็นสเปรย์กำจัดแมลงนะครับตัวน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกับคนลุกทุ่งไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนนี้คงจะจำได้นะครับเรามีกิจกรรมคาราวันกังฟูทั่วไทยนะครับที่เกิดขึ้นเนาะนะแล้วก็เดินสายกันไปนะครับแนะนำตัวว่าเดี๋ยวนี้มีสเปรย์กำจัดแมลงนะครับทั้งแมลงบินแมลงคาน นะครับในแบรนด์ใหม่ก็คือกังฟูกระป๋องสีเหลืองๆนี่แหละนะครับก็มี2สูตรคือสูตรลาเวนเดอร์แล้วก็สูตรตะไคร้นะครับหอมสบายไม่ฉุนจมูกนะครับสำหรับใครที่อยากจะป้องกันยุงให้ยาวนานนะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับฉีดทีเดียวนะครับป้องกันยาวๆถึง4สัปดาห์ด้วยกันและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็มีอีก1 product ด้วยก็คือยาจุกยุงกังฟูนะครับป้องกันยุงได้ยาวนานจุดครั้งหนึ่งอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยด้วยตอบโจทย์ทุกบ้านนะครับหาซื้อกังฟูได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ

รำวงกลางทุ่งนะครับได้ยินบ่อยๆเลยที่คนลุกทุ่งที่นี่ครับดูโอเวน้องเจ็ดจี้แล้วก็รุ่นใหญ่อย่างสุชาติเทียนทองนั่นเองนะครับเช้าวันนี้ใครจะใช้สะพานกับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวาถนนสุวินทวงศ์นะครับน้ำสูงอยู่นะประมาณ30เซนเลยทีเดียวนะครับรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้นะครับใครจะใช้เส้นนี้นะครับอาจจะต้องข้ามสะพานขึ้นไปก่อนคือกับรถที่ใต้สะพานยังไม่ได้นะครับนะก็ต้องข้ามไปแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาจะได้รับความสะดวกมากกว่าไม่งั้นรถดับเลยนะสูงต้องฟุตหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องราวของช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆบ้านที่มีข้าวของเสียใช่ไหมตู้เอ่ยเตียงเอ่ยที่นอนเอ่ยหรือบางทีแบบมีของที่เป็นขยะชิ้นใหญ่นะครับล่าสุดนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับเขาจุดนัดเป็นจุดดีเดย์นะครับ26เขตเป็นจุดนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ประจำปีนะครับนะก็จะมีทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ทั้งหมด26เขตด้วยกันโดยวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับมี14เขตลองฟังดูกันหน่อยนึงว่าใครอยากจะแบบทิ้งไม่รู้จะแบบทิ้งแล้วจะไงดีนะครับอย่างเช่นแบบที่นอนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีแบบมีเตียงแบบพังนะครับไม่รู้จะไปทำตรงไหนแล้วก็แถวๆบ้านเขาไม่มีใครเขามาทิ้งเราจะไปทิ้งหน้าบ้านชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างแบบที่นอนพังเงี้ยนะที่นอนใหญ่ที่นอน6ฟุตจุ่มน้ำใครจะไปตากแดดแล้วเอามาอยู่เอามาใช้ใหม่ก็คงจะยากนะครับไปเลยครับไปทิ้งกันที่เขตคลองสานเขตคันนายาวเขตดอนเมืองเขตชุ่งครุเขตชลบุรีเขต

0: บางซื่อเขตบางรักเขตปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับเขตพญาไทเขตพระนครเขตพระโขนงเขตยานาวาแล้วก็เขตสาทรอันนี้คือ14เขตในวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์มี12เขตที่เขาจะเปิดรับให้ทิ้งขยะชิ้นใหญ่นะครับไปทิ้งได้เลยที่เขตเดี๋ยวเขามีคนเขาจัดการเคลียร์ยกให้นะครับก็มีเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางขุนเทียนบางคอแหลมบางซื่อบางพลัดบางแคราชบุรณะวังทองหลางและก็ที่เขตวัฒนา
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-8575119 02-8575 119

0: ดีจังเลยครับเพลงนี้สุดยอดมากแปลปากกาของเอสปรัชญาที่เขียนให้กับคุณแม่ของเขานะครับที่จากไปอย่างกระทันหันแบบไม่มีลางสังหรณ์เลยซึ่งคำทุกคำนะครับหรือว่าเมโลดี้ต่างๆสิ่งที่เกิดสร้างกับงานชิ้นนี้นะครับที่ชื่อว่าไดอารี่เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับความรู้สึกของเขาที่ส่งต่อให้กับคนที่เรียกได้ว่ามีพระคุณสูงสุดด้วยนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราสัปดาห์วันนี้อยู่ในอันดับที่5เดี๋ยว6โมงเย็นลุ้นกันครับว่าเพลงนี้จะอยู่ในชาร์ตกับเราอยู่ในอันดับที่จะขึ้นหรือว่าลงคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119 อัลบาโลนคอลลาเจนดูแลข้อเข่าของเรานะครับแล้วก็ความเข้มข้นของคอลลาเจนตัวนี้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อินกรีเดียนท์หรือว่าวัตถุดิบแนะนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับในปริมาณที่เข้มข้นมากๆดังนั้นคุณกินไปจึงเกิดความได้ผลนี่แหละเพราะว่าเขาใส่คอลลาเจนมาถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับในการชงเนี่ยก็ง่ายๆตอนเช้าเราตื่นมาอย่าลืมกินน้ำก่อน1แก้วตื่นมาปุ๊บกินน้ำแก้วนึงทุกครั้งคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะตื่นมาแล้วโมแต่เอ้ยแต่ละแบบรีบไปอาบน้ำสระผมสีฟันแต่งตัวรีบออกจากบ้านรีบไปหมดทุกอย่างเลยแล้วท้ายที่สุดคืออาการเลือดหนืดเลือดเข้มขาดน้ำนะครับแล้วก็จะมีอาการเป็นลิ่มเลือดและท้ายที่สุดมันก็จะส่งผลต่อระบบเลือดระบบหายใจหัวใจของเรานี่แหละก็มาจากการที่ร่างกายขาดน้ำตอนเช้าแต่ว่าการจะดื่มน้ำยังไงให้มันรู้สึกแบบเก๋ๆขึ้นมาก็ต้องใส่อัลบาโลนคอลลาเจนลงไปสัก2ช้อนนะครับเพื่อเติมคอลลาเจนในข้อเข่าของเราและตัวนี้นะครับเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดในท้องตลาดกล้าพูดได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีการรับรองนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการทั้งแลบมาแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อซ้ำเยอะมากก็คือเขากินดีก็เลยสั่งซื้อซ้ำแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยนะครับกินดีซื้อต่อกินดีกินซ้ำกินดีกินต่อ02-857-5119 ครับ02-857-5119โทรเลย
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
7: Next
6: Sound Check
7: Sound

0: ายจนเจนครับกับซิงเกิลใหม่ของ Birthday เป็นอีกหนึ่งในการทำงานของ GMM Music ด้วยนะครับนี่คือหัวใจพระเอกนี่ถ้าเกิดว่าคุณชอบขอได้เลยแล้ววันนี้ผมขอเพลงนี้มาด้วย
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: อย่าลืมนะโปรดีๆจากข้าวตรานกกระเรียนแล้วก็คิวไรซ์ด้วยนะครับซื้อสินค้าครบนะครับ500บาทขึ้นไปก็รับฟรีนะครับร่วมกัน UV นะครับของคิวไรซ์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อนะครับข้าวตรานกกระเรียนนะครับซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิแบบ 100% เลยเป็นข้าวใหม่ต้นฤดูนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวกลางปีอะไรใดๆก็ได้ซื้อแบบครบ5กิโลรับทันทีครับของแถมคือข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดูนะครับอันนี้ดีมากอร่อยสุดๆนะครับอันนี้คือเขาแถมนะแล้วก็แถมข้าวราสเบอร์รี่อีกครึ่งกิโลจำนวน2ถุงอุ๊ยตายซื้อ5กิโลแค่ถุงเดียวแถมต้อง2อย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบ10กิโลก็คือถุงละ5กิโล2ถุงกับข้าวตรานกกระเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็คิวไรซ์เนี่ยก็รับทันทีข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวไรซ์เบอร์รี่และก็ข้าวกล้องแดงขนาดครึ่งกิโลกรัมอีก3ถุงแถมไปให้ดูสิซื้อ2แถม3มีที่ไหนมีที่นี่ครับโทรเลยครับที่0895279933นะครับ0895279933หรือแอดไปที่ LINE ของ Q Daily ก็ได้นะครับที่ @QDaily ใครที่มี LINE แอดของข้าวตรานกกระเรียนหรือว่า Q Daily เคยสั่งซื้อกันอยู่แล้วนะครับสั่งต่อได้เลยและนี่คือโปรพิเศษในเดือนตุลาคม

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วแค่สลับตำแหน่งและขอให้เรื่องนี้จบได้แล้วติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งกรมการปกครองย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามคำถามดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังวงสัมภาษณ์ว่าให้ไปถามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ที่สั่งย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถสั่งโยกย้ายหรือว่ารายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เลยเช่นกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอรายดังกล่าวออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาไปตามสถานการณ์ทุกประการโดยระบุอีกว่าไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินส่วนกรณีที่เกิดข้อวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียต้องให้อธิบดีกรมการปกครองออกมาอธิบายเรื่องนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ต้องอธิบายมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำอยู่แล้วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อธิบายให้ทราบเพิ่มเติมว่านายเศรษฐวุฒิอยู่ในตำแหน่งในอำเภอที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงต้องย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดบอกขอย้ายบุคลากรก็ไม่ได้มีความเสียหายเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วไม่มีประเด็นการเมืองและไม่มีการกลั่นแกล้งครับไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
7: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าการหารือระหว่างผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าและยืนยันว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าช่วงวันเวลาใดๆก็ตามก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเริ่มขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้พบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่เติร์กเมนิสถานโดยปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านและที่ฝรั่งเศสตำรวจใช้แก๊สน้ำตาหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการประท้วงของกลุ่มนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาที่จัตุรัสปาร์คเดลาบาสติลในกรุงปารีสและจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไว้หลายคนปิดท้ายที่ Yandex ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของรัสเซียต้องระงับการดำเนินการที่ศูนย์ข้อมูลหลักแห่งหนึ่งในเมืองซาโซโวเป็นการชั่วคราวหลังยูเครนส่งโดนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
8: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

านแหบแล้วมันอยู่มองใดอยู่ใกล้หรือไกลและข้างใดบ้านแหบแต่อายนี่บ่เคยสงสัยยังมาเบิดหัวใจไอ้ส่งไป

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: มาแล้วครับผมวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับกับช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะมาแล้วนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ไปเที่ยวกันแล้วนะฮะ
0: ถูกต้องครับผมนะอีก1วันนะครับสำหรับในช่วงเวลาของต้นเดือนตุลาคมแบบนี
1: ้ไม่ทำเลยได้ไหมวันนี้คือแบบว่าทิ้งตัวเลยได้ไหม
0: คนเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
1: เออวันศุกร์
0: พอรู้ว่าวันหนึ่งวันศุกร์ด้วยแถมพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวด้วยวันนี้ใจมันจะไม่อยู่กับเรื่องงานละ
1: เออไม่อยากจะขายของ
0: ใจมันเออของไม่ขายงานไม่ทำอะไรก็ไม่เอาละอยากจะแบบว่าตอนพรุ่งนี้เช้าแล้วกูจะไปอย่างเดียวละ
1: เตรียมแพ็คแกเตรียมแพ็ค
0: ที่พี่เตรียมหรือยัง
1: เตรียมฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย
0: เหมือนกัน
1: นี่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีกางเกงในใส่หรือเปล่าน
0: ี่เดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วเนื้อต้องไปธุระไปทำงานต่ออีก
1: เพราะว่าไม่ได้ซักผ้ามาเป็นเวลานมนาน
0: จริงๆก็ควรซัก2วันที่ผ่านมานะพี่หันออกไปดูแดดสิ
1: ฮะ
0: เขาบอกเลยนะว่า2วัน3วันนี้เป็น3วันทอง
1: เหรอ
0: แต่ไม่ใช่วันทอง2ใจเป็นวันทองที่แบบว่าโอ้โหแดดนี่จะสอดส่อง
1: มากเลยพี่กะว่าจะล้างรถวันนี
0: ้พี่หมกรถอะไรอย่าเพิ่งล้าง
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะเขาบอกว่ามันยังไม่หมดยังเหลืออยู่อีกหน่อยนึง
1: เอาเหรออ
0: ืมแต่ผ้าเนี่ยซักเลยพี่หมงยังบอกเลยบอกว่าโอ้ผมนี่ซักผ้าด่วนเลยนะครับช่วงนี้มีหลายๆคนพอเห็นแดดตั้งแต่วัน2วันที่ผ่านมา
1: อ่านะฮะอ่ะมาทักทายกันใน YouTube กันหน่อยนะสำหรับคนที่ติดตามฟังกันอยู่ตอนนี้นะฮะใน YouTube ของเรามีใครเป็นใครบ้างฮะ
0: ท่านแรกนะครับนะจากดีลเลอร์ใหญ่นะฮะน้ำพริกแม่ลินดา
1: ฮะ
0: น้ำดีลเลอร์ใหญ่แห่งสายลาดพร้าว101
1: ฮะ
0: ป้าแป๋วครับผมนะฮะ
1: นี่ละ
0: มาสวัสดีพี่ท็อปและดองกี้ด้วย
1: ล่าสุดนี้พี่หนูพิมพ์ไปซื้อที่ร้านป้าแป๋วแล้ว
0: เห็นไหมบอกแล้วว่านี่ดีลเลอร์ใหญ่แห่งลาดพร้าว101
1: ใช่
0: ใครอยู่เขตแถวแถวทางลาดพร้าวลาดพร้าว101เขาเรียกอะไรนะ
1: โอแก้ว
0: แก้วอะไรอีกเนี่ยแถวแถวนั้น
1: แถวนั้นอ่ะก็ไปซื้อได้ที่ร้านป้าแป๋วร้านน้ำพริกที่เรานำมาโปรโมทก็คือน้ำพริกลงแดงไข่ลาวา
0: โอ้โห
1: แล้วไปซื้อได้ที่ร้านนี
0: ้อร่อยมาก
1: ฉันหมดไปแล้ว2กระปุก
0: เนี่ยเหมือนกันพี่สุรัตนาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะวันนั้นนะอารมณ์ว่าแบบอ่ะลองดูก็ได้เหมือนซื้อมาไม่ได้คิดอะไรโอ้กลับไปกับพี่พรนี่กินจะหมดแล้วเลยด้วยนะ
1: เห็นม
0: ะ
1: เออ
0: แล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แม่ลินดาจะมีสูตรใหม
1: ่ไม่แล้ว
0: อ๋อไม่แล้วไม่ขาย
1: เป็นคู่แข่งแม่ลินดา
0: เป็นคู่แข่งแม่ลินดาคือ
1: พรุ่งนี้เปิดตัว
0: คือ
1: แต่ยังไม่บอกว่าอะไรไปเปิดตัวบนรถบัส
0: โหเปิดตัวบนรถบัสด้วย
1: เออ
0: แปลว่าคนอื่นก็ไม่ได้เลย
1: มีไฮโดรล
0: ิกไม่เดแปลว่าคนอื่นก็จะอดเลยเดเพราะมีแค่บนรถบัสเท่านั้นนะเด
1: เดี๋ยวสิไม่เดี๋ยวตัวอื่นเขาก็จะมีขาย
0: แปลว่าบนรถบัสจะได้เห็นก่อน
1: ใช่ถูกต้องขึ้นไฮโดรลิกมาเลยจากพื้นรถจากล้อขึ้นมาปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
0: มึงไปซ่อนไว้ตรงไหนว่าลิฟต์เนี่ย
1: อะไรนะ
0: รถอะไรวะทำไมมีซ่อนไฮโดรลิกไว้ข้างในด้วย
1: เปิดตัวอลังการไง
0: คือเอาแค่ที่นั่งก่อนเมื่อวันที่แล้วเรายังบอกเลยไอ้เก้าอี้หัวโลนเนี่ยนั่งเนี่ยแล้วไฮโดรลิกมันจะมาตรงไหนอีกวะโอ้นี่มันรถหันศาอะไรเนี่ย
1: มีไฮโดรลิกด้วย
0: พวกนี้เนี่ยนี่มันรถอะไรวะอยากรู้เลยที่นั่งกันไปเนี่ย
1: มีไฮโดรลิกเปิดตัวด้วย
0: แล้วแถมมีไฮโดรลิกด้วยแล้วแถมมีอะไรนะมีเก้าอี้หัวโลนเสริมอีกโอ้อยากรู้เลยคุณจะนั่งไปอย่างไงวะพวกนี้
1: เออนะฮะ
0: ทักทายต่อเลยด้วยนะครับคุณวไลพรลมไทยสงนะฮะสวัสดีทักทายเลยด้วยนะครับน้องจิ๊บจิ๊บนี่พรุ่งนี้เจอกันเอาป้าแป๋วในพรุ่งนี้ก็เจอกันเหมือนกันป้าแป๋วไม่ต้องเอามานะเพราะว่าที่นี่นะจะเปิดตัวน้ำพริกคู่แข่งแม่ลินดายนะฮะนะน้องจิ๊บจิ๊บมาสวัสดีพี่ท็อปและเฮียกี้สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะขอบคุณมากครับลูกนะฮะพี่สุรัตนาด้วย
1: วันนี้วันเกิดแก
0: วันนี้วันเกิด
1: โอ้เป็นนี่ครบเท่าไหร
0: ่24
1: ตอนแหลมมากตอนแหลมมาก
0: เรามาทักทายกันต่อกันสวัสดีพี่สุรัตนาบอกสวัสดีครับพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้แชร์ให้แล้วค่ะนะคุณทศพี่ชัยสวัสดีวันศุกร์ขอให้พบเจอแต่ความสุขด้วยนะครับเช่นกันนะครับนะทุกคนแล้วก็ยังมีจากไหนเนี่ยคุณทศพี่ชัยพี่นาท่าข้
1: าม
0: สวัสดีแล้วพี่ท็อปน้องกี้ขยี้ข่าวมาทักทายแล้วด้วยจ้าน
1: ะ
0: พี่อ้วนบอกวันนี้เก่งจังเลยสวัสดีครับพี่ท็อปน้องกี้เก่งจังเรื่องอะไรป้าตุ้ยผมมาเร็วจะกี้มาปกติแหมไม่ได้เร็วอะไรพี่แหม่มสุพรรณสวัสดีครับพี่ท็อปน้องกี้นี่เมื่อวานนี้ก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันด้วยพี่สุรัตนานะครับป้าเผาพี่หมงสวัสดีครับกี้วันนี้มาทันเวลาพรุ่งนี้เช้าด้อมพร้อมกัน8โมงเลยเหรอพรุ่งนี้ตายแล้ว บอกกี้จะมาทันไหมเขาใช้เวลาเซตรถอีกประมาณ3ชั่วโมงพี่หมงไม่รู้หรอเขานัดเนี่ยจริงๆเขานัดรถเนี่ยมาตั้งแต่6โมง
1: ฮะ
0: พวกพี่นัดกันน่ะให้มาขึ้นรถล้อมหมุนได้8โมงแต่เขาใช้เวลาเซตไฮโดรลิกเซตเก้าอี้หัวล้นกันอีกประมาณ3ชั่วโมง
1: ก็
0: ได้
1: ค
0: ือ
1: เราไม่เซตนานขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เซตโชว์
1: อ
0: ี
1: ก
0: เซตโชว์เปิดตัวอีกโอ้โหเซตกันใหญ่แถมซ้อมคิวพิธีกรเปิดน้ำพริกอีก
1: ล่าสุดนี้เราไปเชิญ
0: อะไร
1: ผอสำนักงานเขต
0: สำนักงานเขตสายไหม
1: มาปล่อยรถ
0: มาปล่อยรถด้วยคือยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็โบกธงแล้วยืนบ๊ายบายด้วยแต่พวกนี้จะยืนเรียงเป็นตับเลยนะฮะตั้งแต่บอกว่ารถออกตัวนะครับไปจนถึงแบบหน้าเวนิสเลยนี่นะฮะเตรียมตัวได้นะครับ
1: ใหญ่มาก
0: ไม่ใช่ผอสปส5อะไรใช่ไหม
1: เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงด้วย
0: เอาจริงเหรอเออแล้วก็ต้องจิ๊บๆนะพรุ่งนี้เจอกันนะคุณแก้วใจยมหินมาแล้วครับผมนะรายงานแล้วก็รอน้ำพริกอยู่แปลว่าสั่งแล้วนี่นะ
1: ใช่
0: กระซิบเลยอ่ะจะบอกว่า
1: อร่อยมากคนอื่นเขากินกันไป2กระปุกหมดแล้วนะ
0: ถ้าเกิดว่าสั่งใน TikTok อ่ะได้ราคาพิเศษด้วยนะ
1: ไปกดดู
0: เพราะว่าช่วงนี้มันเป็น10มันจะมีคูปองโดยอัตโนมัติ
1: อ
0: ันนี้แอบบอกแล้วนะพี่แมวนะฮะสวัสดีน้องท็อปน้องกี้ด้วยค่ะนะแล้วก็ยังมีนี่นะฮะนี่พี่อ้วนบอกว่าสัก2วันติดเลยพอแดดแบบนี
1: ้
0: ป้าเผาสุขสันต์วันเกิดด้วยจ้านะฮะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณนะครับป้าเผาเนื้อจากทู่เลยพระประแดงนะวัดบางแยแพร่แล้วก็พี่แมวบอกดีใจจังน้องกี้มาทานป้าจะดีไหมเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้นี่เมื่อวานใช่ไปส่งพี่หนูพินถึงหน้าปากซอยบ้านเลย
1: ค่ะ
0: เจ้าแม่ดีลเลอร์น้ำพริกเขาไปส่งของให้ลูกค้า
1: ไปส่งเลย
0: นะฮะแล้วก็ยังมีจากไหนเนี่ยพี่หนูพินเอ้ยพี่อ้วนกำลังนั่งทานอยู่เลยด้วยนี่กับผัดผักบุ้งไฟแดง
1: เลิศเห็นไหม
0: อยากกินจริงเลยพูดแล้วก็อยากกินจริงเลย
1: นี่พี่หมงเนี่ยยังไม่ได้กินน้ำพริกเราเลย
0: ใช่นี่อะไรเนี่ยเนียกให้ลาดพร้าว101คืออะไรพี่หมงเนียกให้ลาดพร้าวที่ดูเดี๋ยวผมอ่านผิดไปเนียกให้ลาดพร้าว101ครับ
1: เอ
0: าน้ำพริกไปกินเลยเรียกไปไหนอ่ะลาดพร้าว101คืออะไรอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้เอาผ่านไปก่อนนะแล้วก็ยังมีนี่พี่สาหร่ายยิ้มใสมาแล้วนะบิวตี้หมีขาวแฟนประจำรายงานตัว
1: ค่ะ
0: เป็นดีลเลอร์น้ำพริกแม่ลินดาสายนนทบุรีได้ไหมคะ
1: เออรับไปเลยแล้วก็ไปขายที่ร้านได้
0: เออแล้วก็ยังมีจากพี่สุรัตนาบอกที่เหลือหายไปไหนน้องกี้ฝากธนาคารไว้หรอฝากไว้หลายอยู่นะฮะ24นะฮะแล้วก็ยังมีพี่นุชราบ11สวัสดีค่ะดีเจทั้ง2คนแล้วก็อะไรเนี่ยพี่วงสงสัยรอบนี้น้ำพริกผัวหลงเปล่า
1: ไม่ใช่
0: อุ้ยตายไม่ใช่น้ำพริกผัวหลงด้วยผิดแอดนะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่ดำแท็กซี่สวัสดีครับช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวคุณนครินทร์นวลสวัสดิ์สวัสดีแล้วครับนี่ FC สุดสายใหญ่ก็มาทักทายด้วยนี่แล้วก็ยังมีจากนี่น้องจิ๊บจิ๊บมาแล้วนี่แล้วพี่นาม
1: ีบางซุป
0: มาสวัสดีครับสั้นๆเลยด้วยนะฮะสายรับคำแหงเอาไปด้วยเปล่าน้องพิกเมลินดาแล้วก็ยังมี
1: ไปบางสุไป
0: นะฮะยังมีดีพี่แมวเข้ามาแล้วด้วยบอกจะเล่าเรื่องพี่แมวไม่สบายกินน้ำพริกไม่อร่อยโอ้เดี๋ยวพอหายแล้วมันจะอร่อยเวอร
1: ์
0: นะครับมาทักทายทุกคนแล้วก็ทุกท่านแล้วเลยด้วยนะครับนะที่เข้ามาทักทายพวกเราทาง YouTube วันนี้ใครที่ฟังอยู่เข้ามาดูกันสดๆได้เลยด้วยนะจ๊
1: ะ
0: กับ YouTube ของคนลูกทุ่งของเราม
1: าที่ข่าวแรกของเราเลยนะฮะนี่นะฮะข่าวนี้เป็นเรื่องราวของ
0: อะไรครับ
1: ความเนี่ย
0: อะไรอ่ะเดี๋ยว
1: จากหัวกระแสไง
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็นี่ไงล่ะผอ.สบส.5เด้งแล้วฮะ
0: อ้าวที่พูดถึงเมื่อกี้นะไปแล้วหรอ
1: ไปแล้วฮะเด้งแล้วฮะเด้งเรียบร้อยแล้ว
0: ผมชอบดูอยู่หน่อยนึงนะ
1: ทำไมฮะ
0: ไม่ได้ดูทั้งหมดไม่ดูรายการแต่ว่าผมดูที่เขาตัดมาบางทีมันเด้งฟีดมาผมชอบลูกป้าแมวนะ
1: เออดี
0: ผมชอบ
1: ใช่
0: ไหมลูกผู้ชายลูกป้าแมวเนี่ย
1: เขามีแฟนหรือยังใช่ชีวิตจริงฉันชอบมากเลย
0: เดี๋ยวผมชอบความ
1: ฉันไม่ดูอะไรเลยฉันดูหน้าเขาฉันก็
0: เนี่ยผมเนี่ยพูดความหมายเขาบอกว่าผมชอบคือหมายผมชอบเนี่ยทัศนคติวิธีคิดไม่ได้บอกว่าชอบแบบนั้น
1: เพราะฉันไม่ฟังอะไรเลยพูดอะไรก็ไม่รู้
0: พูดอะไรกูว่าถูกหมดอ่ะ
1: ฉันเซฟลูกเขาไม่ได้เป็นโทรศัพท์มือถือต้องเป็นวอลเปเปอร์ด้วย
0: ปิดเสียงด้วยแล้วก็ดูรูเขาอย่างเดียว
1: ใช่ถูกต้องเคลิ้มมาก
0: ผมหมายถึงว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเขาอ่ะบอกว่าอะไรผิดเขาก็พูดเลยนะว่าเขาผิดเขาพูดเลยนะว่าแม่เขาพลาด
1: ไม
0: ่เขาแมนพอ
1: เขาเป็นเด็กนอกเด็กหัวนอกเขาจะพูดตรงๆ
0: คือบางอย่างเขาบอกเขาเองเขาก็รู้สึกเอ๊ะกับสิ่งที่แม่เขาทำแล้วเขาก็ถามแม่เขาด้วยเหมือนกันอย่างไอ้เรื่องเตียงโกงหรืออะไรเงี้ยว่ามันได้หรอแม่เขาก็พูดในมุมของเจตนาความเป็นแม่ซึ่งเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะอันนี้ที่แบบเขามาเล่าว่าในเขาอะเขาคิดว่าแต่เอาจริงผมก็เคยเห็นผู้ป่วยจิตเวชที่อารมณ์รุนแรง
1: คุ้มข้าง
0: ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรล็อกไว้หรือบางทีมนุษย์หรือคนมันก็ล็อกไม่อยู่นะแต่ผมไม่ได้บอกเข้าข้างว่าเขาทำแบบนี้ถูกนะบางทีมันต้องหาวิธีในการล็อกให้เขาอยู่กับที่เพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขาหลุดนะเขามีโอกาสทำร้ายตัวเองได้สูงเหมือนกัน
1: หรือบางทีไปทำร้ายคนอื่น
0: หรือทำร้ายคนอื่นแบบที่ข่าวที่เราบอกอันนี้ข้างยาเมื่อไหร่จะเอามันไปยิงเป้าสักทีมันไปแทงคนแบบบริสุทธิ์อะไรอย่างนั้น
1: นะ
0: เหมือนกันเขาก็บอกว่าแม่เขาทำเพราะว่าแม่เขาหวังดีแต่มันก็อาจจะผิดแหละเขาว่าเอ๊ะแต่สุดท้ายแล้วพอเขามาตรวจจ จ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่เห็นเขาก็พูดตรงๆเลยเหมือนกันว่ามันก็วางอยู่ตรงนั้น
1: ก็วางตรงนั้นแหละจะมาหาว่าเขาเอามาเก็บเกือบแล้วก็มาสร้างแบบสร้างภาพ
0: จะมาบอกว่าเขาผิดอยู่คนเดียวว่าไม่ใช่อ่ะมันก็ทุกคนอ่ะคือถ้าเขาผิดคนอื่นมันผิดมันก็ต้องว่ากันตามผิดทุกคนเลยเหมือนกันเอ้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอออีตาผู้ชายคนนี้มันใช้ได้เว้ย
1: นะฮะ
0: เออ
1: ล่าสุดนี้นะทางกระทรวงสาธารณสุข
0: ว่าไงครับ
1: นะฮะได้ออกมากำชับให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องราวของให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะก็ได้มีการสั่งย้ายผอ.ซึ่งผอ.บอกว่าขอเกษียณแบบเรียบๆคาดว่าเกษียณไม่สวยแล้วเพราะว่าก็ไปบอกเหมือนประมาณว่าตอนแรก
0: จริงๆก็ต้องเกษียณเมื่อไหร
1: ่ก็นี่แหละน่าจะปี2ปีนี้แหละกะว่าจะเกษียณแล้วแบบว่า
0: ไม่ใช่การย้ายที่ผ่านมาทำไมอีกสักปีนึงแล้วก็ปีหน้า
1: ใช่นะก็เลยสั่งเข้าเขาเรียกว่าเก็บเข้ากรุไปกองกลางก่อน
0: กรุไปก่อนนะเสิร์ฟสวนก่อน
1: ไปสอบสวน
0: กรรมการอะไรก็ว่าไป
1: เพราะว่าทางทางเนี่ยทางพอสบสเนี่ยเป็นคนเซ็นว่าอีแบบเนี้ยอีเตียงเติมแบบนี้นู่นนี่เนี่ยได้ผ่าน
0: คือเขาบอกว่าเวลาที่ตรวจเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วก็ต่อใบอนุญาตกันผมไม่รู้ว่ารายปีหรือรายกี่ปีอันนี้เราก็ไม่ทราบนะ
1: ใช่
0: แต่คือหมายว่าสุดท้ายแล้วเลยเนี่ยมันก็คือลายเซ็นของผู้มีอำนาจนะเพราะว่าผ่านมันก็คือต้องผ่านไปว่าเขาไม่ได้ก็คือนั่นคือผอ.สบส.5นั่นแหละ
1: ใช่นะฮะก็เลยอ่ะก็เลยตอนนี้ก็คือ
0: ก็เลยต้องเข้าสวย
1: เกษียณแล้วจะไม่สวยแล้วนะฮะ
0: เออก็เลยไม่รู้ว่าบทสรุปเป็นยังไงแต่ที่บอกเขาก็สูงว่าโดนปิดไปก่อนด้วยมั้ง
1: เขาปิดแล้ว
0: ศูนย์ก็โดนปิดด้วยเพราะ
1: ว่า
0: ค
1: ือ
0: ผมบอกว่าอย่างนี้ถูกต้องนะคือผมรู้สึกว่าม
1: ัน
0: ไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ใช
0: ่ใครผิดก็ว่าไปผิดส่วนใครถูกก็ต้องไปหานั่นต่อไปอะไรในแง่กฎหมายก่อนส่วนในแง่บ้านเขาเราไม่ยุ่งแล้วกันเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเป็นอะไรยังไงมันก็เรื่องของแล้วเขาไปเคลียร์กันเอาเอง
1: ได้นะฮะล่าสุดนี้นะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ที่ไป
1: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยไม่ใช่ยายผอ.คนเดียว
0: ถูกต้องเนี่ยถูกต้องเอาจริงๆเนี่ยผมดูเมื่อวานในที่แบบดูลูกเข้ามาสัมภาษณ์ในลูกอะไรนะป้าแมวที่ว่า
1: น้องเจแปน
0: คนนี้รู้ชื่อเขาอีกกูยังไม่รู้เออนั่นน่ะ
1: โอ้ยไอ้
0: ละ
1: เจแปน
0: บอกเออเขาผิดครับวันนี้แม่เขาไม่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้เขาก็เห็นครับคือแบบว่าอารมณ์แบบเขาเรียกว่าผมระเบิดลงทุกคนอ่ะคือก็ชัดเจนไปเลยอันไหนใช่ก็ใช่อันไหนไม่ใช่เขาก็พูดตรงๆเลยว่าเออเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่ใช่แต่เออมันดันผ่านได้มันก็ก็แล้วแต
1: ่
0: เออผ่านก็ผ่านไปละกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับยอมรับกับผลของการกระทำตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วนะฮะอ่ะนะครับและสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับ
0: ข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนนะครับแล้วก็คิวไรซ์ด้วยนะครับกับโปรเดือนตุลาคมนี้โปรดีมากเลยด้วยสั่งข้าวไปกินกับน้ำพริกของเราได้เลยด้วยเช่นกัน
1: ใช่แล้ว
0: นะครับที่เบอร์089ครับ527-9933ย้ำครับ089-527-9933เมื่อวานนี้แหมแอบตบน้ำพริกเวอร์ชั่นใหม่กะเอาไปกินซะหน่อยปรากฏว่าอีร้านกลางวันของเรามัน
1: ม
0: ันดับฝันไปนะโอ้เลยกินเตี๋ยวแทนเลยไม่ได้กินข้าวด้วยกะเอาน้ำพริกไปนิดหน่อยนะพี่แบมบาน้ำตาลมาให้กะให้ชิมน้ำพริกก่อนใครต้องไปชิมบนรถบัสแทนพวกนี้
1: ใช่แล้วนะครับมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะข่าวที่2นี้นะสนับสนุนข่าวโดยกังฟู
0: ใช่แล้วครับมาที่ข่าวที่2ของเราเลยนะครับนะกับกังฟูเล่าน
1: ะฮะข่าวนี้เป็นเรื่องราวของนี่ตอนนี้มันมีกระแสเรื่องการทำเพลง AI ถูกปะเอา AI ทำเพลง
0: ใช
1: ่ใดๆล่าสุดนี้นะฮะทางอเมริกาล้างบางคนที่ทำเพลงผ่าน AI ไปคุก
0: กฎหมายลิขสิทธิ
1: ์ไม่รู้ละมาฟังกันล่าสุดนี้ฮะศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำพิพากษาจำคุกนายไมเคิลสมิธวัย54ปีนะฮะเป็นเวลา18เดือ นในคดีช่อโกงค่าลิขสิทธิ์และเพลงสตรีมมิ่งออนไลน์ขนาดใหญ
0: ่
1: โดยการเอาเพลงของเขาเนี่ยมาทำซ้ำเป็น AI แล้วก็ไปเก็บค่าลิขสิทธิ์แบบเหมือนแบบ
0: ไปเก็บคนอื่น
1: อ
0: ่ะคือถ้าเกิดว่ามาทำแบบเล่นๆเอาไปลงให้คนฟังเฉยๆไม่ได้รายได้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือทำเพื่อความแบบบันเทิงเฉย
1: ๆโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปี2017เลยนะฮะนี่นะฮะ
0: โอ้2017อ๋อใช่จริงๆมันก็มีมาหลายปีนะ
1: ใช่
0: เราเปิดเข้าไปดูเด็ทุกวันนี้ผมยังรู้ว่าปู่ยังไม่เสียอยู่เลย มีเพลงใหม่ๆปู่ผมเยอะเลย
1: เต็มเลยนะอันนั้นอันนี้
0: สุรพลไปคัฟเวอร์คัฟเวอร์การต่อก็มี
1: ชอบมาก
0: จริงๆเขาแบบมีคนส่งมาให้ผมคือผมมันไม่ได้ไปไล่ฟังเองหรอก
1: สุรพลแก้บน
0: สุรพลแก้บนสุ ุรพลกุหลาบ
1: เออตายแล้วนะฮะ
0: คืออะไรอย่างเงี้ยนั้น
1: แต่ว่าสำหรับที่อเมริกานะฮะตอนนี้เขาเลยจับนายคนนี้ก่อนเพราะว่าทำ AI ทำเป็นเพลง AI แล้วก็ไปขโมยลิขสิทธิ์คนอื่นมาแล้วก็เอาเพลงที่เป็น AI ของตัวเองไปเจนเนี่ยเอาไปลงใน Spotify
0: ไปอันกันระบอกไปเข้า Spotify ไปลง
1: Apple Music YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: คือเรียกว่าเอาเพลงไปขายอีกอ่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ทำแค่5เพลง10เพลงทำเป็นแสนเพลง
0: มันคือเอาโอกาสว่าแบบเขาเรียกว่ารัวรัวเผื่อฟุก
1: และก็ได้รายได้ไปแล้วจากการสตรีมผ่าน YouTube ต่างๆนะฮะในตั้งแต่เมื่อปีจนถึงเดือนเมษายนเมื่อปี2023รวมรายได้ของอีตาคนนี้ได้ไปถึง80กว่าล้านเหรียญ
0: เฮ้ยตอนนั้น80กว่าล้านบาทก็ประมาณเราคิดในใจ2ล้านเหรียญ80กว่าล้านเหรียญ
1: ก็อย่าลืมดิ
0: มัน200กว่าล้านบาทเลยนะ
1: ทำเป็นแสนเพลงทำเป็นแสนเพลง
0: รู้เปล่าว่ามันทำแค่10นาทีก็เสร็จแล้วได้แล้วเพลงนึงเนี่ย
1: นั่นแหละก
0: ็
1: เลย
0: แต่ก็ดีนะ
1: นี่เลยนะก็เลยจำคุกไป18เดือน
0: คือ
1: แล้วก็ริบเงินริบทอง
0: ทั้งหมดเลย
1: ด้วย
0: มันเป็นการละเมิดคนอื่นเขาอะนะ
1: ใช่
0: คือต้องอธิบายให้ฟังอีกจริงๆการทำเพลงเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าการทำเพลง AI คือผิดกฎหมายทั้งหมด
1: ม
0: ันต้องดูเจตนาในการทำ
1: ฉันว่าในเมืองไทยมันยังไม่ได้มีแบบไปถึงประกาศ
0: ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องพัฒนาไป
1: จริงตอนนี้
0: เพราะว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวมันดันไปแน่เพราะว่าค่ายใหญ่ก็กระทบเพราะว่าเดี๋ยวก็เอาวันดีคือดีเจอก้านตองเจอก้านตองน้ำตาเมียนหลวงทำไงน้ำตาจะก็มาน้ำตาเมียนหลวงสุรพลแต่งไม่เคยร้องแต่อยู่ดีๆเป็นก้านตองมาร้องอยู่ใน YouTube มันสามารถทำได้
1: ได้
0: เหมือนที่อยู่ที่สุรพลไปฟิชเจอริ่งกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปถึงเพราะว่ามันอยู่ที่เจตนาของคนทำคือถ้าทำสนุกไม่ได้มีรายได้ให้คนฟังอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเจตนาแบบนึงคือบอกกันเนี่ยเมื่อกี้ก็อธิบายฟังว่าการทำเพลง AI จริงๆไม่ได้ถือว่าผิดทั้งหมดแต่เจตนาถ้าเกิดว่าตั้งใจที่จะไปละเมิดเขาไปละเมิดเขาไม่พอแถมเอามาสร้างรายได้ให้ตัวเองอีก อย่างเงี้ยผิดนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าบ้านเราไปถึงเพราะตอนนี้มันก็ระบาดพอสมควรอยู่นะนะครับไปหลายที่หลายถิ่นได้ยินศิลปินหลายๆคนนั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆบางมุมผมเองก็มองว่าก็สนุกสนานดีว่ากูได้ยินปู่ร้องกุหลาบหรือในเวอร์ชั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่อะไรนะสาวสวนแตงเวอร์ชั่นเป็นแบบ Snoop Dogg อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องดูเจตนาของผู้ทำ
1: นะฮะอ่ะโอเคนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยครับข่าวนี้โดยกังฟู
0: ใช่แล้วครับนะสเปรย์กำจัดยุงและแมลงครับฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบและมดให้สิ้นซากเลยครับกับกังฟูกลิ่นตะไคร้และกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยจ้า
1: ช่วงสุดท้ายนะฮะเราไปอร่อยกันหน่อยนึงนะฮะ
0: ในอร่อยที่ไหน
1: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
0: น้ำพริกเหรอ
1: เนี่ย
0: ให้บอสพาไปดีกว่า
1: ไปร้านตีขนมชั้น
0: โอ้ย
1: เอ้ย
0: ของหวานเหรอแน่ใจนะไม่ใช่อย่างคราวที่แล้วมาเป็นขนมอะไร
1: แกเป็นตีขายปลาหมึก
0: ตีหมึก
1: เอาไปฟังกันฮะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
2: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตนะคะอยู่ที่งานพุงกลางกับคนลุกทุ่งฟู้ดแฟร์ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะมีร้านอาหารมากมายหลากหลายเลยมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ
3: เป็นชื่อร้านตีขนมชั้นใบเตยนะคะมีจะมีขนมชั้นอันชันใบเตยค่ะแล้วก็ใบเตยล้วนค่ะขนมเปียกปูนโบราณเปียกปูนใบเตยค่ะขนมตาลเพชรบุรีค่ะแล้วก็ขนมกล้วยค่ะสังขยาฟักทองขนมต้มไส้มะพร้าวอ่อนค่ะขนมชั้นเราจะเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะรองลงมาจะเป็นเปียกปูนโบราณหลักค่ะที่ตัวขนมชั้นเขาจะออกแบบเหนียวเหนียวนึบหนึบนะจ๊ะจะไม่ใส่สีแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นค่ะเป็นสีธรรมชาติโดยตรงเลยค่ะอยู่ที่35ค่ะ3กล่อง100รวมได้ค่ะได้ทุกอย่างเลยค่ะเจอตอนนี้เจอได้ที่เซ็นทรัลศรีราชานะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14เป็นต้นไปค่ะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตค่ะ
1: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะผงเขย่ายอดขายอันดับ1
0: มาแล้วจ้านี่โอ้โหคราวนี้ขนมชั้นได้กินเฮ้ย แล้วนี่เดี๋ยวเราที่เราไปเราจะมีกิน
1: ขนมชั้น
0: ใช่ไหม
1: เออนะ
0: คุณจอยระดาใช่ไหม
1: ใช่แต่ต้องขอบคุณที่ก่อนเลยนะฮะกับผงปรุงรสตราไทยเชฟตอนนี้เขาพัฒนาไปถึง51รสแล้ว
0: เขาเอายอดขายอันดับหนึ่งนี่ผมเอามะม่วงหิมพานต์จากป่าหิมพานต์ทศพลมาลืมไว้วันเดียวเท่านั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ฮะโดนแกะกินเลย
0: พร่อง
1: ฮะ
0: เฮ้ยมันพร่องได้แน
1: ่
0: ตกใจเลยป้าแป๋วขอฟ้องเลย
1: ฮะ
0: นี่ยังไม่ทันกินเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ก็มันอร่อยไง
0: ผมฟ้องสคบเลยได้ไหมป้าแป๋วป้าแป๋วใส่มาไม่เต็มให้ผมหรือเปล่า
1: แต่ซองโดนแกะ
0: ดูสิอะไรนะ4ซองละ400ไม่พออยู่ดีๆแค่วางทิ้งไว้ที่นี่วันเดียวมันระเหิดได้ด้วยว่ะ
1: มดมันขึ้น
0: อ๋อโอ้มดขึ้น
1: มดขึ้น
0: มดกินโคตรโหดเลยวันเดียวนี่หายปกติเม็ดเดียวนี่กินทั้งลัง
1: อ
0: ันนี้ทิ้งไว้วันเดียวมันพร่องว่ะกะ เอามาเขย่ากับผงปรุงรสตาไทยเชฟอร่อยมาก
1: ใช่นะฮะอ่ะมาถึงกิจกรรมวันพรุ่งนี้ที่เราจะได้นัดหมายเจอกันนะฮะกับ3ปีไปด้วยกันฟินด้วยกันที่เขื่อนแก่งกระจานนะฮะพรุ่งนี้10 11ตุลาคมเป็นการฉลองครบรอบ3ป
0: ีอยากรู้จังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะนี่ประกาศชื่อก่อน
0: เออ
1: นะมีพี่อ้วนพัฒนาการ
0: โอ้มาคนแรกเลย
1: นี่
0: พี่อ้วนเพิ่งบอกเลย
1: ใช่ไหม
0: น้ำพริกนี่ก็ตำไม่ละเอียดแต่อร่อยมากพี่เขาตั้งใจ
1: เขาเป็นโฮมเมด
0: เขาเป็นโฮมเมดเขาไม่ได้เป็นแบบ
1: เขาไม่ได้
0: ไปจ้างโรงงาน OEM แล้วก็ใส่เครื่องปั่นปูนมันเป็นตำหยาบเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบนี้มาก
1: หรือพี่อ้วนไม่มีฟันเหรอ
0: ไม่ใช
1: ่คือไม่มีฟันอะไรเงี้ยเหรอเลยบอกว่าเขากินน้ำพริกอะไรที่ไม่มี
0: เป็นห่วง
1: อ๋อเป็นห่วง
0: ว่าเอ๊ะมันเดี๋ยวจะตำเขาตั้งใจครับ
1: เขาตำเป็นแบบนี้
0: เขาเรียกโคล
1: กใช่เขาเรียกว่าโคล
0: กมันเป็นตำที่แล้วนะถึงบอกว่าเรามีปริมาณไม่เยอะนะจำนวนนี่มีไม่เยอะนะครับ
1: แล้วตำโคลกต่อโคลกอ่ะ
0: ตำโคลกต่อโคลกนะถ้าไปจ้างโรงงานทีนึงมันเป็นร้อยโลแต่มันจะละเอียดแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องปั่น
1: แล้วก็ใส่สารกันบูดไปสักอยู่ได้ประมาณ2ปี
0: อ่า
1: ถ้าเกิดจะกินอย่างนั้นเราก็ทำได้นะ
0: ถ้ากินเสร็จปุ๊บรถตุยนี่ไม่ต้องฉีดอะไรเลยนะอยู่ได้เลย
1: ใช่ต้องใส่
0: ซัมมารีนไปเสร็จ
1: ใส่สารกันบูดไปเยอะๆนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ตำโคลก
0: ตำมือนอกจากใส่น้ำพริกใส่ลงไปแล้วใส่หัวใจคนทำด้วย
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: พี่อ้วนไปพร้อมกับพี่ดำ
0: อ้าวมาเลย
1: ก็เป็นอะไรฮะสองคนนี้ก็เป็นอะไรกันนะ
0: เป็นเขาเรียกกัลยาณมิตรที่ดี
1: อ๋อ
0: เป็นผู้ที่น่ารักสำหรับเราเอาน้ำพริกไปอีก4กระปุก
1: ใช่ป้าตุ๋ยก็ไปฮะ
0: ป้าตุ๋ยมา
1: แล้วก็มีหมวยและพี่แมว
0: อุ้ยจริงเหรอ
1: จริง
0: คนแรกนี่ใครพี่แมวยังเคยได้ยินนะแต่หมวยนี่ใครอ่ะ
1: เออนั่นน่ะสิไม่รู้จักเลยนะฮะเป็นเพื่อนใหม่ของเรา
0: สงสัย
1: ส่วนพี่จิ๋มนะก้าวเนี่ยชวนเพื่อนไป4คน
0: เค้าเรียกว่าไปตั้งคราวที่แล้วนี่โอ้โหแกงก็เต้นแบบเต้นยับเลยนะ
1: ใช่นะฮะนะพี่จีกับพี่จี
0: ออกมาจากน้ำไปแล้วพี่จีว่ายน้ำมาขึ้นรถเลยนะ
1: ไม่ก็ไปตั้งนานแล้ววันนี้ก็นางไปทำงานตั้งนานแล้ว
0: อ๋อดูว่ายน้ำมาขึ้นรถ
1: วันนี้อยู่ออฟฟิศแล้ว
0: โอเคโอเค
1: ส่วนป้าแป๋วนั้นปิดร้านไปเลยนะฮะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยท่านดีลเลอร
1: ์นะส่วนพี่นุชนั้นนะฮะทิ้งแม่ไว้ก่อนทิ้งแม่ไว
0: ้บุพาเศรษฐกิจ
1: นะทิ้งแม่ไว้ก่อนนะฮะให้แม่ไปอยู่ที่
0: ดูแลเองก่อนเอาดูแลก็ปิดแล้ว
1: อ๋อก็มีพี่น้อง
0: เออมีพี่น้องก็ดูแลสลับสิแม่
1: ฉันนึกว่าส่งแม่ไปดูสารทัศน์สองวันเขาปิดไปแล้ว
0: เขาปิดแล้วด้วยที่นั่นเมื่อกี้ไงไปพร้อมสปส5แล้ว
1: นะอ้าวแล้วก็ยังมีพี่จินปอเปีย
0: โอ้พี่จินมาด้วย
1: น้องจิ๊บน้องตาน้องลี
0: ่โอ้มาครบเลย
1: นะเอ๊ะพี่แม่ไม่ไปหรอ
0: พี่แหม่มไป
1: เอาไหนอะ
0: ไม่รู้อะ
1: อ๋อมีไปพี่แหม่ม
0: ตกใจ
1: นะพี่มาลัย
0: พี่มาลัยสวัสดีครับพรุ่งนี้เตรียมตัวเจอกัน
1: แล้วก็ใส่น้ำด้วยนะ
0: เฮ้ยเขามาได้ยังไงว่ายอันนี้ว่ายน้ำมาขึ้นรถจริงๆเหรออ
1: ะไรนะ
0: ว่ายน้ำมาขึ้นรถเลยไหมคนนี
1: ้ใช
0: ่แหวกน้ำ
1: จะมาถึงนี่เลย
0: ยินดีต้อนรับพี่สายน้ำนะครับเพราะว่าที่นั่นต้องการเขาเรียกอะไรคันกั้นน้ำอยู
1: ่
0: เดี๋ยวจะให้พี่สายน้ำไปนอน
1: นะฮะ
0: กันไว
1: ้บางซุปก็ไปค่ะ
0: มาเลย
1: จะบางซุปที
0: ่อู้จริงเหรอมาเลยพี่บางซุป
1: พี่แต๋วพี่หมง
0: เอ้าจริงเหรอคิดถึงเลยไม่เจอนานมากมา
1: พี่เกศรพี่สมชาย
0: โอ้โหหัวหน้าห้อง
1: เลยนะฮะมาเลยนะฮะ
0: หัวหน้าห้อง
1: เต็มแลกเหรียญไว้นะฮะ
0: ปกติก็ได้อยู่สีเดียวผมตลอดเลยนะ
1: ไม่รู้
0: เ
1: ลยรอบนี
0: ้
1: นะแล้วก็มีพี่ประนอม
0: พี่ประนอม
1: ไปกับเพื่อนเหมือนกัน
0: เอามาเลยครับ
1: พี่จิ๋มนิมิตใหม
0: ่มาเลยจ้าพี่จิ๋มนิมิตใหม
1: ่พี่ดีพี่ตุ๋ยลำลูกกาม
0: าจ้า
1: น้องนกชาลิดา
0: อุ้ยนี่วันที่เราเพิ่งเจอนะฮะเหมาน้ำพริกไปเหมือนกัน
1: นี่ พี่หมวดอ้อยนะนี่เป็นแฟนรายการใหม่นะ
0: พี่หมวดอ้อย
1: ฟังจากรายการเราแล้วอยากฝากอยากไปเลย
0: อยากไปทนไม่ได้
1: ไม่เคยมา
0: พี่หมวด
1: แต่เห็นแบบว่าโอ้โหเมามอยกันเยอะมากเลย
0: พี่หมวดอ้อยบอกกันไว้ว่าขอไมค์ตอนกลางคืนผมเลยคิดในใจดีเลยพวกเราจะได้สบายแล้ว
1: ใช่
0: ส่งให้เข้าไป
1: นะกับพี่แตงพี่แตงนะแล้วก็ยังมีพี่นางกับพี่หงา
0: อัน
1: นี้ก็เป็นแฟนคลับใหม่ของเรา
0: ครับผมยินดีต้อนรับนะครับพี
1: ่แล้วก็มีคุณทิพยพรเนี่ยชื่อใหม่ๆนะแล้วก็มีน้องเจอัครพลนะฮะแล้วก็มีพี่บุญศิรีแล้วก็มีพี่สนม
0: โอ้โห
1: 39คน
0: ฝากท้องพี่สนมด้วยนะคะ
1: ฮะ
0: ฮะเดี๋ยวนักกี่คนนะ
1: 39
0: ตอนแรกเรา30ไม่ใช่หรอโอ้โหนี่39เลยเหรอ
1: ก็
0: สมควรแล้วถ้าเป็นเก้าอี้หัวล้น
1: มีเก้าอี้หัวล้น
0: รถบัสอะไรวะพวกนี้กูอยากจะรู้เลยแถมมีไฮดรอลิกเปิดตัวน้ำพริกบนรถบัสด้วย
1: นะฮะอ้าวพรุ่งนี้นะนัดหมายร้อหมุนนะฮะ8 โมงเช้า
0: 8 โมงจากที่นี่
1: ที่นี่เลยจากเวนิสไดริสแต่ว่าจะมีบางคนที่บ้านก็อยู่โซนพระราม2ซึ่งเราจะต้องผ่านอยู่
0: แล้ว
1: นะฮะ
0: อย่างพี่นาท่าข้ามเนี่ยใช่ไหม
1: พี่นาไม่ได้ไป
0: อ๋อพี่นาไม่ได้ไปรอบนี้โถได้นะฮะ
1: พี่นาไปแบบไปแบบค้างคืนไม่ได
0: ้อ๋อ
1: เพราะว่าตอนคืนมีนางถอดหัวไงนางก็เลยไปไม่ได้
0: แล้วไปกับพี
1: ่ไปกับพี่นางก็เลยค้างคืนไม่ได้เพราะฉันถามแล้วนางถอดหัว
0: เลยขออนุญาตกันเดี๋ยวขอถอดหัวที่นี่เดี๋ยววงจะแตก
1: เป็นที่แบบไปช้ายังกลับได
0: ้เป็นห่วงแกเป็นห่วงคนอยู่ในห้องเรียน
1: ใช่ถูกต้อง
0: เดี๋ยวคนที่อยู่ในห้องเรียนจะกระเจิดกระเจิด
1: ใช้ถอดหัว
0: เอาว่าใครที่อยู่เอเซนต์แบบว่าทางสมุทรสาครสมุทรสงครามหรือพระราม2ไปขึ้นรถทางนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มีไปแวะ
1: มีประมาณ 3-4 คนเขาแจ้งชื่อมาแล้วจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาที่เวนิส
0: อ่ะใช่นะเพราะยังไงเราก็ผ่านอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่นะฮะก็จะให้ยืนโบกอยู่ริมถนน
0: เดี๋ยวให้ดูคันเนี่ยไม่ได้ขึ้นรถกับใครเข้าไปมีอะไรไปไหนกันบ้างครับ
1: อ่ะนะเราก็ไปออ
0: กพี่นาของพี่นาเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
1: ช่ฉันนึกว่าเราถอดหัว
0: ไม่ใช่
1: เพราะเราไปครั้งที่อื่นอะไรอย่างงี้
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ้าวเราจะไปนะในทริปนี้นะฮะเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะ
0: ที่แรกที่เราไปที่ไหนก่อน
1: เราจะแวะไปกินข้าวก่อนเลย
0: แถวแถวไหนครับผมจะได้รู้ว่าผมจะต้องเตรียมท้องขนาดไหน
1: เต็มที่
0: จะต้องหาไถอะไรใครกินก่อนหรือเปล่า
1: ร้านข้าวแกงต้นตำรับแม่ล้วน
0: แปลว่าถ้าเกิดว่าใครจัดน้ำพริกก็สามารถไปเทสที่ร้านข้าวแกงร้านแรกได้เลย
1: แต่ที่แน่ๆ คุณจอยระดาซึ่งเป็นคนในพื้นถิ่นซึ่งเป็นแฟนรายการ
0: คนที่เพชรบุรีคุณจอยระดา
1: เขาเป็นคนในพื้นถิ่น
0: แล้วแกเป็นคนทำขนมหวานใช้ตาลตะโหนดจากเพชรบุรีเนี่ยส่งตามร้านที่เราไปซื้อทานนี่แหละ
1: เวลาจะหมดแล้วเนี่ยมาเมาชั่วโมงหน้าเน
0: ี่ยตายละเดี๋ยวใช่จะไม่ทันเวลาได้เดี๋ยวมาเมา
1: ชั่วโมงหน้ากันต่อนะเอาลงท็อปกี้ก่
0: อ
1: น
0: นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคน
1: ไม่ต้องลงไลฟ์ได้ไหม
0: ทิ้งเอาไว้ก่อนเลยอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวว่าแต่ว่าเอาว่าทางวิทยุแล้วกันนะฮะทางวิทยุช่วงนี้ชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามา
1: ไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงนะ
0: มาขยี้ทริปกันต
1: ่อยาวเลย
0: เรามาช่วงหน้ามาขยี้ทริปกันต่อเลยด้วยนะครับนะขอบคุณทุกคนมากเลยด้วยนะจ๊ะสำหรับช่วงนี้จ้า
4: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
5: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
6: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Next
0: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องกำชับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำอย่าชะล่าใจเตรียมพร้อมรับฝนและลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตอนนี้
8: แก้วสอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะครับโดยสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่ยังท่วมหนักพร้อมเร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งก่อนฝนระลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับติดตามรายงานจากคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ครับ
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานพร้อมย้ำว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ต้องไม่ละเลยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะชุมชนที่ยังประสบปัญหาการระบายน้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งขอให้เร่งเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์ขี้ขายแล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งจัดการขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งหลังน้ำลดพร้อมทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางการจราจรหรือขวางทางน้ำโดยหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้โดยระบุว่าแม้ปริมาณฝนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังไม่สามารถประมาทได้จึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานช่วยให้การควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคืบหน้าเป็นลำดับนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนว่าวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยวันที่9ตุลาคมนะครับจะมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10นะครับจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีคำแนะนำเรื่องของการล้างมือจากกรมอนามัยเพื่อให้เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
1: ู่มือสุขภาพ
14: กรมอนามัยขอเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกต้องด้วยน้ำและสบู่โดยการล้างมือ7ขั้นตอนให้ทำแต่ละขั้นตอนอย่างละ5ครั้งสลับกันไปทั้ง2ข้างและใช้เวลารวมกันไม่น้อยกว่า20วินาทีเพื่อให้มือสะอาดอย่างทั่วถึงพร้อมยึดหลัก2ก่อน5หลังได้แก่2ก่อนคือก่อนทำอาหารก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังคือหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์และหลังจากกลับจากนอกบ้านนอกจากนี้ควรกินอาหารร้อนช้อนกลางและล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเราเริ่มได้จากตนเองเพียงใส่ใจเรื่องเล็กๆอย่างการล้างมือก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้างชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: และขอเปิดตัวน้ำพริกหัวชั้นใหม่ล่าสุดของเราได้แก่น้ำพริก
17: หัวสะกิด
18: อะไรนะ
17: น้ำพริกหัวสะกิด
18: สะกิดทำอะไรวะสะกิดว่าอยากกิน
17: อยากกินอีกรอบ
18: หรือสะกิดว่าแบบมึงเอาไปทิ้งเถอะ
17: อยากกินอีกรอบอยากกินอีกรอบนึงน้ำพริกหัวสะกิด
18: คือสะกิดว่าแบบช่วยทำให้กินหน่อย
17: อร่อยมาก
18: อร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรอ
17: เป็นน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7
18: มีหน้ามันสะกิดบ่อยหน้าดูเลย
17: ขึ้นสวรรค์ชั้น7เลยกินแล้วขึ้นสวรรค์ชั้น7
18: กินแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์กินแล้วฟินกินแล้วสุดเนี่ยพี่ดำบอกอร่อยจริงๆครับอีสวรรค์ชั้น7เนี่ยเหรอ
17: ยังไม่ได้กินเลยยังสิ
18: ยังสิพี่ดำอาจจะหมายถึงน้ำพริกลงแดงไข่ลาวา
17: แล้วพรุ่งนี้เราจะมีอันนี
18: ้แต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เปิดตัวบนรถทึมดึ๊มดึ๊มดึ๊มดึ๊มดึ๊มเปิดตัวบนเก้าอี้หัวโล้นด้วยนะฮะนี่เตรียมตัวเจอก็ได้กับน้ำพริกผัวสะกิดน้ำพริกอะไรไข่ละไอ้ไม่ใช่น้ำพริกอะไรนะ
17: กุ้งสวรรค์ชั้น7
18: กุ้งสวรรค์ชั้น7อ
17: ร่อยมากกินแล้วอีกี้กินแล้ว
18: อร่อยจริง
17: ๆอร่อยจริงๆเห็นไหม
18: เมื่อวานเนี่ยดูเดี๋ยวเสียดายสงสารพี่แบม
17: คือถ้ากินอันนี้นะ
18: น้องลิลลี่กล่าวว่าจะ
17: ทิ้งอันนี้ไปได้เลย
18: เขาแล้วแต่ความชอบ
17: อ๋อเหรอ
18: บางคนก็ชอบกินแบบน้ำพริกเปียกๆบางคนเขาก็ชอบกินน้ำพริกแห้งๆแบบนี้ใครอยากได้แบบไหนหรือใครอยากกินไข่เจียวมึงก็เหมือนน้ำพริกกับบางคนชอบกินไข่ต้
17: ม
18: บางคนชอบกินไข่เจียวบางคนชอบกินกับไข่ดาวมันก็แล้วแต่ว่าใครชอบกินแบบไหนนะแต่ว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เจอกับน้ำพริก2อันนี้แน่นอน
17: ใช
18: ่ถ้าเกิดอยากกินขอซื้อเลยได้ไหมมีไหมเกิดอยากกินอ่ะเห็นเปิดตัวกันแล้วคุยโมโอ้อวด
17: ซื้อเลย
18: อวดโอ้สรรพคุณเยอะขนาดนี้แล้วเกิดว่าแบบโหอยากกินว่ะ
17: พรุ่งนี้เดี๋ยวให้กินเลย
18: เห็นแล้วแบบอยากกินว่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากซื้อไปกินหน่อยได้ไหม
17: ได้
18: และอันนี้เป็นเขาเรียกว่าล็อตใหม่ล่าสุดด้วย
17: เพิ่งทำเสร็จเมื่อวาน
18: เสร็จเมื่อวานหมาดๆเลยนะครับเมื่อวานของปี2546
17: อีบ้า
18: ผ่านมา20ปี
17: เกิดม
18: านะพี่จิ๋มบอกพรุ่งนี้จะเอาหวยไปขายเอาน้ำพริกไปกินก่อนนะฮะอ๋อหรือที่ร้านค้าคุณจิ๋มพนังก้าวจะเป็นดีลเลอร์น้ำพริกแม่ลินดาน้ำพริกลงแดงไข่ลาวากับน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7เด็ดสรติ
17: ผัวสะกิด
18: ผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7ด้วยไหมครับคุณจิ๋มพนังก้าวครับที่ร้าน
17: พี่หมงพี่แต๋วเนี่ยต้องซื้อ
18: ต้องซื้อ
17: แล้ว
18: กินแล้วเหมือนฟินเหมือนไปอยู่สวรรค์ชั้น7
17: ใช่
18: แล้วพี่หมงเนี่ยพิมพ์มาประจำเลยว่าจะกินกับไข่ต้มควรไม่เผ็ดเกินไป
17: ก็กิน
18: ผมเป็นคนอันเนี้ยอันหลังเนี่ยเผ็ดน้อยกว่าตัวไข่ลาวาอีกไข่ลาวาเป็นเผ็ดกลางนะครับผมทานได้เพราะผมไม่ค่อยกินเผ็ดมากนะครับผมที่ทานได้ส่วนไอ้ตัวอันใหม่ล่าสุดที่เผ็ดน้อยลงมาอีกแต่ว่าเขาจะมีพริกแห้งถ้าใครชอบเผ็ดเพิ่มก็หยิบอีตัวพริกแห้ง กัดได้เลยเพราะว่าไอ้เว็บบอกไม่เผ็ดเลยพี่เอาพริกแห้งมากัดป้าบไปทีนึงหมดน้ำไป2ขวด
17: นะครับนะก็อย่างไรก็ตามแต่วันนี้สุขสันต์วันเกิดให้กับกี้นะฮะมอบน้ำพริกแม่ลินดา
18: ที่พูดจริงพูดเล่น
17: แล้วก็น้ำพริกโอเอให้
18: เดี๋ยวอันหลังนี่มีแล้ว
17: เลื่อนไปสุขสันต์วันเกิด
18: อันหลังนี่มีแล้วน้ำพริกแม่ลินดาอีกอ่ะคืนไว้ก่อนนะขอบคุณทุกคนเดี๋ยวนะนี่ตกลงเราจะถึงไหมเนี่ยแก่งกระจาน
17: เนี่ยยังไม่ไปถึงเลย
18: เดี๋ยวเราเข้าชั่วโมงเราเข้าชั่วโมงก่อนไหม
17: นี่เข้ามาแล้ว
18: ไอดีสเตชันก่อนยังไม่เข้าไอดีสเตชัน
17: เราเข้าไอดีสเตชันก่อน
18: เอออ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคน
19: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
20: next it's radio
21: presented by
22: อัลบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
18: อ่ะมาให้ทัวร์กูถึงแก่งกระจานนะทีเธอตอนนี้อยู่ที่ร้านอยู่เขาย้อยตอนนี้เราถึงเขาย้อยละ
17: หลังจากนั้นเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่ง
18: เรา
17: เปลี่ยนโปรแกรมนิดนึงนะเนื่องจากว่าพอเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมเราก็น่าจะแบบไปเดินย่อยอะไรหน่อย
18: นิดหน่อย
17: หน่อยนึงก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยไปแวะหุบเขาโพธิสัตว์ฉันก็ไม่เคยไปเหมือนกันทีมงานก็บอกว่าอันนี้สวย
18: อ๋อเหรอ
17: เออสวย
18: ตอนแรกผมนึกว่าเอาเงินไปเดินย่อยกันที่สวนผึ้งต่ออ
17: ืมอ
18: ันนั้นอยู่ร้านลี
17: ไม่ใช่
18: คุณตี้นะ
17: เขาบอกอันนี้สวยแล้วก็มีแม่ชีมาไม่รู้ลอยน้ำหรือเปล่านะ
18: นั่นน่ะเด
17: ็กมีแม่ชี
18: แล้วก็หลังมีกรงขัง
17: ไม่มี
18: ครอบที่นอน
17: นะครับเป็นหุบเขาคนที่ใส่นี่สวยนี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันไปถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีแบบความสวยงาม
18: ไหว้พระหน่อย
17: ไหว้พระ
18: ก็คือไหว้องค์โพธิสัตว์นี่ต้องมีเจ้าแม่กุญอิมแน่เลยใช
17: ่ใช่ถูกต้องก็ไปเอาเรื่อง
18: เปิดด้วยการไหว้ด้วยเอาเรื่องเอาชัยเปิดด้วยบุญ
17: นะหลังจากนั้นก็
18: ดีครับ
17: เดินเข้า
18: วันเกิด
17: เดินทางถึงที่พักนะฮะ The Three Riverside นะฮะที่แก่งกระจาน
18: ไม่ไกลกัน
17: ก็ไม่ไกลกันประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถ
18: ึงอ๋ออยู่ในละแวกเดียวกัน
17: นะหลังจากนั้นปั๊บก็เข้าห้องเข้าห้องไปเสร็จปั๊บก็จะกลับมาทำกิจกรรมนะฮะตามสไตล์คนลุกทุ่งอยู่ก็คือเป็นกิจกรรมกีฬาสี
18: พักที่ไม่พัก
17: แต่ว่าจะมีการจับสี
18: จับสี
17: แบ่งสี
18: เออนี่ไม่ได้นี่พี่นี่ปกตินี่พี่สมชายพี่จะสอนนี่จับกี่ทีนี่อยู่กับผมตลอดเลยนะ
17: อ่ะไม่รู้ละพรุ่งนี้จะ
18: เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้กันว่าคราวนี้อยู่กันดีป่ะ
17: นะแล้วก็เกมรอบนี้สนุกมากสนุกมาก
18: จริงป่ะ
17: ใช่
18: โอ้โหลุ้นเลยอ่ะ
17: เออ
18: สนุกมากแล้วถามคำนึงหน่อย
17: ฮะ
18: เหนื่อยมากไหม
17: ไม่เหนื่อยเออ
18: ขำเหนื่อยขำเหนื่อยบางทีก็ขำเหนื่อย
17: อ่ะ
18: เอออ่ะยังไงต่อครับ
17: แล้วก็หลังจากนั้นพอหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำ
18: ที่พักเรามีอะไรบ้างกับกิจกรรมนี้ที่พัก
17: มีเยอะแยะ
18: มีสวนส่งสวนสัตว์มีสัตว์ให้ดูส่องสัตว์อะไรอย่างงี้มั้ย
17: มี
18: ปลาการ์ตูนปลาโลมาปลาม
17: ีล่องกงล่องแก่ง
18: โอ้จริงเหร
17: อเออ
18: เดี๋ยวผมขอเลยนะ
17: ฮะ
18: ขอจองที่แรกเลยด้วยน
17: ะ
18: ขอเปิดปฐมฤกษ์เลยนะล่องแก่งเนี่ยนะ
17: ฮะ
18: นะเดี๋ยวจะผมจะส่ง VIP ฮะขึ้นคนแรกและขอขึ้นคนเดียวด้วยห้ามคนอื่นขึ้นนะอันนี้ผมขอเลยนะครับเบิกเลิกเลยแล้วก็ปล่อยล่องแก่งออกไป
17: คร
18: ับ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรหาเขื่อนแก่งกระจานปล่อยน้ำเพิ่ม 100%
17: ให้เชี่ยวสุดๆ
18: ให้มึงไปก
17: ันไปเลยไม่ต้องกลับ
18: ไปไม่กลับมันโผล่อยู่ที่นู่นออกอ่าวไทยไปแล้ว
17: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมนั่นแหละก็ไปเล่นกันในนู้นนะตอน6โมงเย็นก็จะมีการร่วมรับประทานอาหารกัน
18: กินข้าวกินข้าวพร้อมกับตีม
17: แชตีมน้ำท่วม
18: ตีมน้ำท่วมนี่ผมลุ้นอยู่เลยนะว่าตกลงและอีรองเท้าที่ผมใส่ชุดที่ผมสั่งเนี่ยมันจะมาถึงวันนี้ไหมเนี่ยถ้าวันนี้มันมาไม่ถึงพรุ่งนี้ผมพลิกตีมเลยนะ
17: ฮะ
18: เป็นอีแตะคีบช้างดาวเลยนะคุณเนี่ยเดินกับกางเกงขากับชุดว่ายน้ำเกงขาสั้นเลย
17: เหรอ
18: นะยังไม่รู้เลยอ่ะว่าชุดมันจะมาทันไหมคนที่ไปเตรียมชุดเสร็จหรือยังเนี่ย
17: เขาเตรียมกันหมดแล้ว
18: จริงดิเออกลายเป็นเราอ่ะที่เพิ่งไม่ได
17: ้ใส่น้ำไม่ยังเกงในกับมันจะแดด
18: เป็นห่วงคนนี้หายไปเลยตั้งแต่น้ำมาเนี่ยคุณสายน้ำเป็นพรประจักษ์เนี่ยลำลูกกาองสองแล้วก็คือเราก็มีกิจกรรมแล้วตอนเช้าแล้วครับ
17: ตอนเช้าตื่นมานะฮะทานข้าวเช้าเสร็จปั๊บ
18: ครับ
17: เราจะพาไปทำบุญก่อน
18: โอ้ดีจัง
17: ไปใส่บาตรตอนแรกเราจัดนิมนต์พระมาที่รีสอร์ทแต่ว่าเมื่อวันโทรหาแล้ว
18: หลวงพ่อว่าไงครับ
17: พระไม่ออกมา
18: หลวงพ่อช่วงนี้ไม่รับกิจนิมนต
17: ์ไม่เป็นมันตรงวันพระพอดี
18: อ๋อจริงดิ
17: เออ
18: เอาใช่แล้ววันพระก็ไม่ออกสุก
17: เราก็เลยต้องซื้ออาหารเข้าไปถวาย
18: เฮ้ยถือว่าได้ทำบุญวันพระเลยเนี่ยส
17: ุ
18: ดยอด
17: นะหลังจากนั้นเราก็จะพาไปที่บ้านกลางแคมป์ซึ่งบ้านแต่งแคมป์เนี่ยจะปีชมผีเสื้อนับล้านตัว
18: ตอนเช้าได้กินโค้กกินข้าวตรงนั้นเลย
17: เรียบร้อยเลยก็ไปใส่บุญใส่บาตรเสร็จแล้วปั๊บ
18: ไปดูผีเสื้อ
17: ไปดูผีเสื้อแต่อันนี้ขอไอ้นั่นไปก่อนเพราะว่าเผื่อท่าในระหว่างทางเขาบอกว่ามันเป็นอุทยานมันอาจจะแบบว่าเหมือนแบบดินอ๋
18: อถ้ามันเละหรือว่า
17: ถ้ามันเละมันขึ้นไม่ได้
18: เดินทางลำบากเกินไปเราก็ไม่แบบเราก็แบบ
17: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวรถบัสมันติดอ
18: ันตรายเราก็ไม่เสี่ยงนะ
17: ท่านใช่เราก็อาจจะไปอีกที่หนึ่งนะฮะก็คืออาจจะเป็นบ้านดินแก่งกระจานอันนี้ก็สวยเหมือนกัน
18: เรากลัวดินเละแต่เราไปบ้านดินเลย
17: ใช่ต้องจบจบหลังจากนั้นตอนเที่ยงก็ไปกินอาหารอันนี้เขาบอกว่าเมนูเลิศมากบ้านไม้ไร่เจริญ
18: ไปกินไม้กันเหรอ
17: ใช่ถูกต้อง
18: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดิมีโปรตีนด้วย
17: ฮะ
18: ทำไมเขามีอะไรที่บอกว่าดี
17: ๆก็ร้านนี้อร่อยอีกร้านหนึ่ง
18: เป็นร้านอร่อย
17: ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็สั่งเมนูเอาไว
18: ้อยู่ในละแวกแก่งกระจานตรงนั้น
17: ใช่ถูกต้องนะจากเพชรบุรีแล้วนะฮะ
18: คร
17: ับ แล้วจากนั้นไปปั๊บก็แวะคาเฟ่ซะหน่อยฮะถ่ายรูปเช็คอินสวยๆริมทะเลแล้วจะหาว่าเราไปทะเลแล้วไม่เจอทะเล
18: ไปถึงเพชรบุรีทำไมไม่มีทะเล
17: ใช
18: ่เป็นไอเดียดีกูไอเด
17: ียจันเจ้าคาเฟ่แอนด์รีสอร์ท
18: ตรงไหนอ่ะหาดอะไรอ่ะ
17: ก็ไปเหอะนะฉันก็ไม่รู้เขาบอกว่าจันเจ้ามันสวยฉันก็ไปฉันจะต่อร้านไปแล้วฉันบอกว่าฉันจะเอาคนประมาณ50คนไปมีที่นั่งไหม
18: ไม่ใช่อยู่ชุมพรนะ
17: ไม่ใช่
18: ถึงที่สาวอยู่ไหนไม่ใช่
17: จันเจ้าร
18: ู้ตัวนี่อยู่ชุมพรนี่ไปบ้านพี่แมวเลยล่ะ
17: อันนี้เขาสวยมากนะคาเฟ่ติดริมทะเลติดริมทะเลติดริมทะเล
18: ไป
17: นะฮะเห็นไหมเนี่ยอิ่มหนำสำราญเสร็จเด
18: ิน
17: ทางกลับเข้ากรุงเทพนะถึงกรุงเทพในวันอาทิตย์ตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
18: เที่ยงคืนครึ่งเงินวันจันทร์ลาไปเลยนะหรือไม่นอนนี่เลย
17: กลัวไม่คุ้ม
18: คือมี2อย่างอ่ะถ้าเกิดถึงกรุงเทพเที่ยงคืนครึ่งมี2อย่างนะวันจันทร์เช้านี่ผมลาไว้ก่อนเลยนะ
17: กลัวไม่คุ้ม
18: หรือไม่ก็นอนนี่มันเลยนะ
17: เออ
18: เผื่อกลัวทุกคนไม่คุ้มนะครับหรือเผื่อฉางเอาไว
17: ้
18: เผื่อมีใครบอกคนที่บ้านแบบนั้นแต่จริงๆเราถึงกรุงเทพประมาณ
17: 6:00 นครึ่ง
18: 6:00 นเช้า
17: ประมาณ 6:00 นอ่ะ
18: 6:00 นเย็นโดยประมาณ
17: จะได้เดินทางกลับบ้านกันได้
18: บวกลบนิดหน่อยอ่ะเดินทางกลับไม่ยาก

0: อ๋อ
1: จะต้องร้องเพลงนี้
0: ใช่ทำด้วยแน่นอนว่าหลอนจะโอนดีไหม
1: เป็นเพลงประจำตัวนะฮะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเจอพี่นายปั๊บเราจะต้องร้องเพลงนี้เลยร้องเพลงนี้นะฮะ
0: กลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับนะและเดี๋ยว
1: พรุ่งนี้เราเจอกัน7โมง
0: ใครที่เดินทางพรุ่งนี้เราเจอกัน7โมง8โมงล้อหมุนนะครับที่เวนิสนะครับสตูดิโอใหม่ของเรานะมาดูกันมาดูคลองเวนิสของเราด้วย
1: คลองนี้อยู่ข้างหลัง
0: อยู่ด้านหลังสตูดิโอเราสามารถเดินมาดูได้ครับ
1: ใช่
0: บรรยากาศสบายสบายใครจะมาจับจองหาที่นอนก็เรียนเชิญเลยด้วยเหมือนกันนะวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะครับ
1: คุณค
0: ่ะไหลกันมาถึงช่วงนี้เลยด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวเราอยู่กันต่อจนถึงเที่ยงเลยจ้า

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: แป้งร่ำศิวนาลีครับกับเพลงนี้ณเมตตาจ้ะ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: สวัสดีทักทายนะครับพี่สีนวลด้วยบอกน้องกี้สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะครับนะแล้วก็คุณชิกนะที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางสองแฝดนะครับก็จะเดินทางไปกับกูดดี้ด้วยเหมือนกันสำหรับพี่แก่งอาจารย์พรุ่งนี้ตอนนี้ใจมันเริ่มไปทางนู้นแล้วนะทางหลังไมค์ผมก็พยายามหลอกล่อให้มารอได้ตีห้านะครับแต่ว่าล้อหมุน8โมงเหมือนเดิมจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันในช่วงรายการนะฮะท็อปกี้ขยี้ข่าวมาดูกันหน่อยครับนะวันนี้มีใครทักทายบ้างขอบคุณสำหรับทุกๆคำอวยพรวันเกิดเลยด้วยนะครับที่ส่งมาในจากคุณชิกชิกชิวๆด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีสวัสดีครับคุณจารกี้สวัสดีด้วยนะครับแล้วน้องจิ๊บน้องลิลลี่เมื่อกี้เกือบโดนผมอัมละบอกเขาให้มาเนี่ยตีห้ามาเตรียมการมาเตรียมรถนะครับแต่ว่าล้อหมุนประมาณ8โมงนะสำหรับพรุ่งนี้เราจะไปแข่งอาจารย์กันไม่รู้จะเริ่มเรื่องไหนก่อนเลยนะฮะเอาว่าขอบคุณก่อนเลยด้วยนะครับนะพี่จิ๋มพนังก้าวส่งมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์และทักทายด้วยให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะครับที่สิ่งใดให้สมปรารถนาการเงินเจริญก้าวหน้าหาว่าอายุครบเท่าไหร่24ครับที่เหลือทิ้งรักลงแม่น้ำไปแล้วพี่นุชรับ11ด้วยนะครับนะสุขสันต์วันศุกร์แล้วก็สุขสันต์วันเกิดมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่บอลบางกลวยด้วยนะฮะสุขสันต์วันศุกร์เลยด้วยนะครับนะขอบคุณป้าจุกป้าจุกก็มาสุขสันต์วันเกิดน้องกี้นะฮะก้าวหน้ามั่นคงมีแต่คนรักสุขภาพดีมีแต่ความร่ำรวยสาธุเลยด้วยนะครับและให้ครอบครัวมีความสุขมากๆนะขอให้ผมโชคดีเหมือนกับที่พี่ๆอวยพรมานะครับนะคนอะไรเนี่ยมันจะแบบโชคดีไปทุกเรื่องเลยด้วยนะฮะครอบครัวดีสุขภาพดีการงานการเงินแข็งแรงดีเลยด้วยอ่ะนะขอให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับส่งกลับไปให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วก็ยังมีนะประจุกนะครับเมื่อกี้นะพี่สุรัตนาด้วยเหมือนกันนะมาส่งมาวันที่9สุขสันต์วันเกิดน้องกี้ด้วยให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดให้สำเร็จสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองแล้วก็บอกว่าพี่พรก็ฝากอวยพรนะครับสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในช่องทางต่างๆผมมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกกี้เอเวอร์ติงล็อกกี้สมบัติเจริญหรือทางไหนก็แล้วแต่คุณช็อกโกสุขสันต์วันเกิดน้องกี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับคุณช็อกโกนะฮะแล้วขอบคุณพี่สีนวลด้วยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับแล้วก็ยังมีจากคุณพรเทพด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะน้องจิ๊บก็มานะครับแล้วก็ยังเมื่อกี้บอกแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีพี่หน่อยมาลัยทิพย์ด้วยสวัสดีด้วยนะครับนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าสุขสดชื่นเบิกบานสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัยนะฮะแล้วก็ยังมีน้องตาลเมื่อวานนี้น้องตาลน้องลิลลี่พี่แหม่มมาเซอร์ไพรส์นะครับถึงที่สตูดิโอคนลุกทุ่งเลยพี่ท็อปก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยตอนที่น้องๆเขาเอาเค้กมาเป่าเบิร์ธเดย์วันเกิดให้คือเอาตรงวันเนี้ยเดี๋ยวพอเสร็จจากรายการแล้วผมมีไม่ได้ภารกิจวันเกิดนัดใครเลยครับเป็นเรื่องการงานล้วนๆเลยทำไมทุกคนต้องมานัดวันที่9ตุลากันหมดเลยด้วยนะครับผมก็เลยบอกว่าเออวันนี้ก็จะยุ่งๆนะครับนิดนึงแล้วก็รีบทำธุระเคลียร์อะไรให้เสร็จเพราะพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวกันอย่างสบายใจที่แก่งอาจารย์เนอะน้องก็เลยมาเซอร์ไพรส์นะครับทั้งพี่แหม่มเอ๋ยน้องจิ๊บนะฮะไม่ใช่น้องจิ๊บไม่ได้มาน้องตาลนะฮะแล้วก็น้องลิลลี่นะครับทั้ง3คนก็เลยว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเกือบเอาน้ำพริกอะเมื่อกี้อะไรนะน้ำพริกผัวสกิดเออไปให้ชิมกันปาบอกว่าร้านข้าวปิดเจอเซอร์ไพรส์กว่าต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันแทนนะเมื่อวานนี้แล้วก็น้องตาลแฮปปี้สุขเบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดเฮียให้ปีนี้และทุกปีเป็นความสุขเสียงหัวเราะและสิ่งดีๆนะครับให้มีพลังเยอะๆในการก้าวเดินตามความฝันไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรน้องๆและทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณนะครับโอ้โหรูปสวยด้วยนะฮะเมื่อวานมาถ่ายกันน้องถิงก็มาสวัสดีค่ะนะน้องลิลลี่ก็มาสุขสันต์วันเกิดให้พี่กี้มีแต่ความสุขสดใสสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกสิ่งปรารถนาขอบคุณมากๆครับนะแล้วก็บอกว่าซัพพอร์ตกันเสมอน่ารักจริงๆนะไม่ว่าจะไปไหนไปร้องเพลงใกล้ๆนะครับนะทุกคนก็ไปกันหมดเลยด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมีแมมนะหัวหน้าเขาเรียกหัวหน้าทีมเซลล์เวลาไปไลฟ์สดเวลาไปขายของนะก็ไปช่วยขายเวลาไปร้องเพลงก็ไปช่วยตบมือเลยด้วยนะครับนี่พรุ่งนี้ก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับคุณพ่อวิสิทธิ์สวัสดีวันศุกร์นะสุขสดชื่นสมหวังเลยด้วยนะครับนะแล้วสุขภาพแข็งแรงพี่แหม่มมาแล้วเลยด้วยครับพี่แหม่มสุพรรณเมื่อวานนี้ก็มาสวัสดีน้องล็อกกี้และทุกคนเลยด้วยนะครับ ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์วันเกิดขอบคุณนะครับพี่แล้วก็ขอบคุณนะครับเนี่ยมีแม่เอ็นดูนะฮะมาทักทายกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่อัมพายนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะลูกนี่พี่แม่โอ้โหมาแจกกุหลาบด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวไม่ใช่บอกให้สำเร็จทุกอย่างสมปรารถนานะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ยังมีจากโอ้โหอีกหลายคนนี่พี่สายน้ำโอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้จะแจกเงินซื้อของที่สวีเดนอีกจ้าคือผมเป็นคนไม่ค่อยพกเงินสดครับแต่นะบอกอาจารย์เอาอะไรหยิบมานี่นะฮะเหมือนแบบเหมือนมีคนเลี้ยงลูกอ่ะเหมือนเราพูดกับลูกแต่มีคนมาพูดกับเราอีกทีหนึ่งแทนสุขสันต์วันเกิดน้องกี้นะฮะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยครับขอบคุณนะครับนะทั้งป้าจุกคุณแม่สิริพรนะครับสวัสดีคุณล็อกกี้นะช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งวุ่นวายกับการเก็บกวาดบ้าน กับน้ำท่วมที่กระทุ่มแบนนะครับขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็ยังมีต้องเตรียมคน2ชิ้นของคนที่ดูเอาจริงๆนี่เรื่องอะไรผมยังไม่รู้เลยพี่นุชบัดดี้ต้องเตรียมของ2ชิ้นคนที่ดูแลเราคนนี้เราดูแลผมยังไม่รู้เลยจริงเหรอพี่นุชเขามีอย่างนี้กันด้วยเหรอพี่แล้วก็ยังมีพี่บังซุปนะฮะก็มาทักทายกันด้วยนะครับสำหรับเช้าวันนี้ป้าเผาด้วยเหมือนกันนี่ป้าเผาก็มาให้กำลังใจเสมอสวัสดีน้องกี้และทีมงานคนลุกทุ่งทุกคนสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปขอบคุณมากๆนะครับพี่หนูพินด้วยนะจากลาดพร้าว101มาสวัสดีน้องกี้และขอเพลงมานะครับวันนี้ทักทายคุณนกชาลิดาด้วยสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พรุ่งนี้เจอกันเนอะคุณนกชาลิดานะครับป้าแป๋วดีลเลอร์ใหญ่นะฮะน้ำพริกแมลินดาจากลาดพร้าว101แยก6บักอยู่ดีมีแฮงเดอร์พระสุรกีขอบคุณมากครับป้าแป๋วนะคุณปลายตะวัน89ด้วยนะครับนะสวัสดีพี่ล็อกกี้สุขสันต์วันเกิดเฮงๆปังๆด้วยนะครับจากคุณปลายตะวันแล้วก็คุณจอยลดาด้วยสวัสดีพี่ล็อกกี้สุขสันต์วันเกิดด้วยค่ะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับนะเช่นกันเลยด้วยนะครับพี่ตั้งใจวันนี้ยุ่ง23ได้ครับนะไว้13เลยนะครับนะพี่สุรัตนาก็จะแวะเวียนมาหาด้วยจริงๆอยากจะมาหาวันนี้เหมือนกันแต่บอกวันนี้ขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่ามาบางทีเสร็จปุ๊บผมอาจจะรีบเพ่นแวบไปเวลาที่อุตส่าห์มาแล้วได้เจอกันได้คุยกันบางทีมันอาจจะแบบนิดเดียวเดี๋ยวไว้วันที่แบบโล่งๆมาจะได้มีเวลาได้คุยได้เจอหรือเผื่อทานข้าวด้วยกันแบบนี้น่าจะสะดวกกว่านะครับนะขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับในบอกว่า13เลยว่าจะมาหาด้วยขอบคุณทุกๆคำอวยพรครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความปรารถนาดีที่ส่งมากันในช่องทางต่างๆเลยด้วยนะจ๊ะทุกคน
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอมลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
5: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
7: Next Sound Check
8: Sound Check

0: นี่คือเหมยแทนอแต่ท้อบ่ได้ครับเป็นอีกเวอร์ชั่นนะฮะของลำยองหนองหินเห่าส่วนใหญ่เราก็จะได้ฟังเพลงเร็วๆนะครับหรือว่าจะได้ฟังเพลงผัวๆบ้างเมียๆบ้างนะคราวนี้มาในเวอร์ชั่นแบบผู้เสียสละเลยครับผู้เสียสละมาคุยกับเราวันที่แล้วนะครับมาพูดถึงผู้เสียสละนี่แหละครับที่ช่วยเหลือจิตอาสานะครับคนที่น้ำท่วมกรุงเทพตอนนี้อาจจะเริ่มทุเลาเบาบางแต่รอบๆนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในจังหวัดรอบๆเขาบอกว่าหลังจากช่วงของสัปดาห์หน้านี่แหละครับถ้าผ่านสัปดาห์หน้านี้ไปได้เราก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเหนือเขาบอกว่าอากาศเริ่มเย็นกับภาคอีสานตอนบนนะครับอากาศเย็นจากเมืองจีนเริ่มลงมาปกคลุมเลยทำให้พวกเมฆฝนนี่แหละครับโดนกดความกดอากาศต่ำหรือสูงกว่าเนี่ยมันโดนกดลงมาอยู่ข้างล่างๆแล้วมาทางภาคกลางลงไปทางภาคใต้นะครับข้างบนนี่ก็ลำพูนเมื่อกี้คุณชิกชิวๆอยู่ลำพูนนะครับมาทักทายด้วยไม่รู้อากาศเริ่มเย็นหรือยังนะครับแถวๆลำพูนนั่นแหละครับเขาบอกว่าทางเหนืออีสานตอนนี้อากาศจะเริ่มเย็นแล้วด้วยในตอนเช้าและถ้าเกิดว่าเราผ่านสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์ไปมันก็จะเริ่มเบาบางแล้วครับในเรื่องของน้ำหรือว่าในเรื่องของฝนแต่ว่าจะไปหนักทางภาคใต้ทักทายขอบคุณคุณแม่สิริพรด้วยนะครับนะนี่คือคนลูกทุ่งสาวเช็คครับนะกับอีกหนึ่งเพลงที่ให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่เป็นทั้งผู้เสียสละและคนที่นะต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้นี่ทางลำพูนนะครับส่งมาบอกว่าเย็นๆนะครับนะเริ่มอากาศเริ่มเย็นๆแล้วทางลำพูนแล้วก็บอกว่ามีหมอกตอนเช้าแล้วด้วยนะครับทางภาคเหนือ
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: คุณเรนโบว์อาร์นะฮะทักทายด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณขนมโกมันติดคอบอกบนดอยอินทนนท์10องศาแล้วด้วยนี่เห็นไหมครับหน้าหนาวกำลังจะเริ่มคืบคลานเข้ามาทุกพี่น้ำหรือน้องฝนก็กำลังจะเริ่มผ่านไปพี่หมวดอ้อยมาทักทายสวัสดีจักกี้กำลังยุ่งเตรียมย้ายพื้นที่ทำงานชั่วคราวไปแถวสามย่านมิดทาวน์ช่วง KO World Bank สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุม World Bank WTO World Trade Organization นะครับนะหรือว่าประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินโลกในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับทำให้หน่วยงานราชการหลายๆที่รวมทั้งโรงเรียนปิดเทอมอยู่โชคดีไปแล้วก็ที่ทำงานในหลายๆแห่งที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่ที่เขามีการประชุมนะครับนะก็ขอความร่วมมือในเรื่องการปิดไปก่อนเพื่อการสัญจรและเดินทางก็จะได้สะดวกหน่อยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าทักทายคุณฤทธิ์ด้วยนะครับบอกกำลังจะเดินทางไปน่านเลยด้วยเหมือนกันน่าจะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะครับสำหรับที่น่านทางเหนืออะไรแบบนี้ครับผม10:49 นครับยังอยู่ด้วยกันที่นี่ครับที่คนลูกทุ่ง Next หรือคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์

ขอบคุณพี่จีด้วยครับสวัสดีจ้าล็อกกี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้มีความสุขมากๆครับขอบคุณค่ะทางออกจากบ้านแห้งแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เดินทางมาขึ้นรถเจอกันด้วยความปลอดภัยแล้วก็มาแบบแห้งๆกำลังจะเดินทางไปหาลูกค้าด้วยนะเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้โชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าอะไรเนี่ยพี่หมดว่างานยุ่งมากกำลังเคลียร์ของครับผมนะฮะไม่รู้ว่ายุ่งขนาดนี้พรุ่งนี้ไปได้หรือเปล่าแกงแซวเล่นขอบคุณมากๆนะครับคุณลิศด้วยส่งมานะฮะสุขสันต์วันเกิดครับนะให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากๆครับนะทุกๆช่องทางเลยทั้ง LINE @djkltfm ด้วย SMS 4642103ด้วยนะครับแล้วก็ในด้อมต่างๆนะฮะทั้งในด้อมของคนลูกทุ่งด้วยนะฮะ Lucky Everything ด้วยเอ่ยนะครับแล้วก็ถึงคนลูกทุ่งเที่ยวเก่งหลายๆพื้นที่เลยด้วยนะครับ ที่ส่งมาอวยพรให้มีความสุขขอบคุณนะครับนะขอให้ความสุขส่งกลับไปหาคุณผู้ฟังทุกคนเลยด้วยเหมือนกันที่ส่งกันมานะฮะคุณใจกลางๆว่างสบายก็บอกขอให้เรื่อยๆปังๆนะคะขอบคุณนะครับนะขอให้โชคดีเหมือนกับที่ทุกคนนี่แหละครับอวยพรมาด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคำอวยพรที่อวยพรมาครับรวมกันต้องเป็นคนโชคดีมากๆคนหนึ่งเลยครับนะที่บอกมีความสุขสุขภาพเองก็แข็งแรงสุขภาพจิตใจก็แข็งแรงนะครับแล้วก็แถมเฮงๆรวยๆปังๆแม่มันจะโชคดีอะไรได้ขนาดนั้นเอ้าแต่ก็ขอให้มันโชคดีแบบนี้จริงๆนะครับเมื่อกี้ป้าแป๋วส่งมานี่มีฝากของขวัญมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเป็นของโปรดผมประจำร้านป้าแป๋วกาแฟสดอีกอย่างนึงนอกจากถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากป่าหิมพานต์ทศพลแล้วนะครับก็ยังมีน้ำพันช์ฝากพี่ปุ้ยกับสิดิษมาส่งรูปมานะครับ บอกฝากให้น้องกี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์มา1ขวดกับคุณนะครับนะแล้วฝากพี่ท็อปอีก1ขวดแต่พี่ท็อปไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะแต่ฝากเอาไว้ด้วยอีก1ขวดนะครับแล้วก็คุณปุ้ยพี่ปุ้ยกับสิดิษด้วยเหมือนกันสงสัยฟังผมกับพี่ท็อปพูดในรายการท็อปกี้ขยี้ข่าวมากไปอดรนทนไม่ไหวขอไปแวะจัดมาสักถุงด้วยกับนี่เลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากป่าหิมพานต์ทศพลกรุณานะครับนะแปะเอาไว้ด้วยนะครับนะป้าแป๋วนะฮะว่าให้ระวังถั่วอันเนี้ยให้ระวังเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้นะครับอย่าเที่ยวไปวางไว้มั่วซั่วปิดซองให้เรียบร้อยดีๆไม่งั้นจะเป็นแบบผมนะมันสามารถระเหิดเองได้ระเหยคือจากของเหลวกลายเป็นไอนี่เด็กวิทย์ระเหิดคือจากของแข็งกลายเป็นไออยู่ดีๆทำไมมันพร่องก็ไม่รู้แค่วางไว้ที่นี่วันเดียวเองลืมเอากลับบ้านอ่ะนี่ก็เป็นอีกคนนะครับที่เพิ่งผ่านวันเกิดไปด้วยนะพี่ปุ้ยกับสิดิษนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันด้วยเดินทางไปที่แก่งกระจานกันนะครับขอบคุณมากๆเลยด้วยนะฮะฝากเป็นสะพานเอาของขวัญวันเกิดมาให้ด้วยนะพี่ปุ้ยขอบคุณพี่สนมด้วยนะจ๊ะมาสุขสันต์วันเกิดด้วยครับ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคณะกรรมการธุรกรรมปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม3คดีในความสนใจของประชาชนทั้งคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคดีเฉินจื้อและคดีหลอกลงทุน Forex TD อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปงมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีทุจริตการสอบราชการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex 3D ส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่10ทับ2569ซึ่งมีนายเทพสุขบวรโชติดาราเลขาธิการปปงเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานโดยมีคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจประชาชนประกอบด้วยคดีที่ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเป็นพฤติการความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและอ้างยี่โดยเคยได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้ว108รายการมูลค่าประมาณ320ล้านบาทในการนี้สืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินเพิ่มเกี่ยวกับการกระทำความผิดคณะกรรมการจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีก5รายการเป็นเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ4ล้านบาทส่วนรายคดีของนายเฉินจื้อกับพวกความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และฉ้อโกงประชาชนซึ่งเคยได้อายัดทรัพย์สินไว้แล้วมูลค่าประมาณ345ล้านบาทและจากการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มอีก416รายการเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมและเงินในบัญชีเงินฝากรวมอีกประมาณ118ล้านบาทและคดีของนายอภิรักษ์กฏที่กับพวกกรณีหลอกลงทุน Forex 3D คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดเชยผู้เสียหายเพิ่มอีกมูลค่า581ล้านบาทและคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายอีกจำนวน 7,642 รายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่อยุธยานะครับกำลังพลทหารพัฒนายังคงเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามรายงานจากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมจัดระเบียบศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดโคกฮีรันเพื่อรองรับผู้ประสบภัยโดยนำรถประปาสนามเข้าผลิตน้ำสะอาดและน้ำดื่มรวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับสู่บ้านเรือนได้ตามปกตินอกจากนี้กำลังพลยังลงพื้นที่ตำบลบางชะนีเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสำรวจปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพก่อนรวบรวมข้อมูลและประสานชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าตรวจประเมินและให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio Presented by

ไปครับนะเราได้เจอกันแล้วก็อย่าให้คล้าคลาดกันไปครับมีแต่คนใช่ๆคนที่น่ารักทั้งนั้นพี่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับ 11:10 ครับในวันศุกร์วันแห่งความสุขของคุณผู้ฟังในวันนี้ศุกร์ที่9ตุลาคม2569ด้วยขอบคุณนะครับชั่วโมงท้ายวันนี้แล้วที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับกับที่คนลูกทุ่ง Next หรือว่าคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญมีพี่ๆบอกมาบอกว่าวันนี้วันเกิดน้องกี้เปิดเพลงน้องกี้หน่อยสิโอ้ไม่ได้เปิดหลายวันนะเดี๋ยวเราต้องมามิวสิกบ็อกซิ่งกันหน่อยละกัน นะมามิวสิกบ็อกซิ่งกันหน่อยว่าเอ๊วันนี้จะเป็นเพลงอะไรกับเพลงอะไรดีนะแล้วเดี๋ยวเปิดส่งท้ายให้เลยละกันนะครับวันนี้อ้าวได้ฟังแน่เพราะไม่ได้มีแขกรับเชิญด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับนะสำหรับหลายๆเพลงที่ส่งกันมาแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะฮะที่ส่งกันมาในหลายๆช่องทางอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ได้อ่านทุกข้อความนะครับส่วนมอนิเตอร์เกมวันนี้เอากี่คนดีคุณผู้ฟังวันนี้เอาวันที่9เดือน9เร็วเข้าอย่าช้าลอลีนะแฟดปลาทองนะฮะวันนี้วันที่9เดือน10แล้วอีกต่างหากผมผิดวันเอา9คนไปเลยวันเกิดใจดีปกติ5คนมั่ง3คนมั่งถึงเวลาปรากฏว่ามีคนส่งมาไม่ครบ9คนไม่มีใครส่งอ่ะมิวสิกบ็อกซิ่งวันนี้ไม่ใช่มิวสิกบ็อกซิ่งงงช่วงไปหมดละนะมอนิเตอร์เกมในวันนี้เออนะเอา9คนก็แล้วกันครับสำหรับร้องแล้วร้องอีกติดตามกันนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรศิลปินคนไหนที่จะมาร้อง2เพลงติดร้องแล้วร้องอีกติดตามฟังที่นี่แหละครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ของเราเวลาที่มีเพลงของศิลปินท่านไหนนะฮะที่เขาแบบอะไรอ่ะที่เขาร้องไปแล้วอ่ะเอ้ยแต่ว่าทำไมเขายังไม่ลงอีกอ่ะทำไมมีเพลงเขาต่ออีกอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นน่ะส่งชื่อศิลปินมาได้เลยนะครับ9คน9ท่านในวันที่9เดือน10วันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวกันด้วยพรุ่งนี้ที่แก่งอาจารย์แถมวันนี้วันเกิดด้วยใจดีจัง

0: สำหรับวันนี้ครับมอนิเตอร์เกมเมื่อสักครู่นี้เลยฝากแฟนผมด้วยนะครับหลวงพี่เดวิดอินทีและก็ตั้งใจมาหลอกนะครับหลวงพี่เดวิดอินทีด้วยเช่นกันวันนี้วันเกิดจัดให้เลย9ท่านครับวันที่9เดือน9เร็วเข้ายาช้าลอลีเพราะฉะนั้นมีใครบ้างมาไล่เรียงชื่อกันเลยครับเริ่มจากคุณโจมหาชัยพี่จุกหรือว่าป้าจุกคุณปลายตะวัน89นะครับนี่คุณนกชลิดานี่พรุ่งนี้เจอกันด้วยนี่พี่แมมสุพรรณนี่เมื่อกี้ฟังรายชื่อนะครับพรุ่งนี้เจอกันด้วยแล้วก็คุณบางออนนิ่มนวลนี่พี่สุรัตนานะฮะพี่เลวัตส่งมามีความสุขสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้ฟรายเดย์แฮปปี้ฟรายเดย์ครับพี่แล้วก็ท่านต่อไปนะฮะคุณระรวงชินโชธและท่านสุดท้ายคุณหนูพินนี่เรียกว่าจัดให้แบบกระหน่ำเลยนะ9ท่านนะฮะท่านที่เหลือไม่ได้ไม่เป็นไร
1: โอเค
0: นะถือว่าเราเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนะจ๊ะคุณเพชรรัตน์ตาล42อย่างนี้นะครับโอ้โห9ท่านยังไม่ทันเลยนะฮะแต่ก็ยังมีหลายๆท่านด้วยนะครับที่ส่งมาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับร่วมสนุกไปวันนี้เดี๋ยววันนี้มิวสิกบ็อกซิ่งนะจัดให้ด้วยนะครับ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagenแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ันดับที่4ครับในชาร์ต
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อันดับที่4นะครับในชาร์ตของคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวประมาณเย็นๆก็จะมีการสรุปชาร์ตล่าสุดด้วยครับนะว่าเพลงนี้จะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กับพระครางราชรีครับเต๋าพรัญวัฒน์นะครับหรือว่าเต๋ารัศนัยกับน้องต้นข้าวสุปรียาครับ11:33 นะครับอากาศยังสดชื่นอากาศยังดูดีอู้ยอย่างกันหน้าหนาวเลยด้วยนะครับมีแดดอ่อนๆฟิล์มฟ้าครึ้มฝนหน่อยๆเอ้าขอให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปได้อย่างดีนะครับทักทายสวัสดีแม่มวลด้วยสวัสดีน้องล็อกกี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับนะกับช่วงส่งท้ายมันก็ยังมีฝนมีฟ้ามีอะไรแบบนี้เลยด้วยทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดนะครับมันก็จะกวนใจคนในบ้านหรือว่าคนรอบๆบ้านหรือแม้แต่กวนใจเราด้วยเลยครับเวลาเห็นแล้วมันแบบโอ้ยมันขึ้นบ้านเราทำไมเนาะนะฮะถ้าใครกำลังหาตัวช่วยกำจัดแมลงเอาแบบครบสูตรจัดไปครับกังฟูนี่แหละจ้าเอากังฟูไปซัดจัดการมาได้เลยด้วยครับกับผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์พลังฉีดรุนแรงช่วยกำจัดได้ทั้งแมลงบินแล้วก็แมลงคลานเลยครับออกฤทธิ์นานต่อเนื่องสูงสุดโอ้4สัปดาห์นะครับพร้อมกับกลิ่นให้เลือกใครชอบสไตล์ไหนได้เลยทั้งลาเวนเดอร์หรือว่ากลิ่นตะไคร้กลิ่นจะหอมๆกลิ่นจะละมุนละมุนนะครับแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนหอมสบายไม่ฉุนจมูกเลยด้วยและสำหรับการป้องกันยุงยาวนานหรือใครที่ชอบแบบว่านั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแบบว่า outdoor โล่งๆโปร่งๆใช้แบบยาจุดกันยุงนะครับก็มีเหมือนกันกับยาจุดกันยุงนะครับกังฟูจุดแบบยาวนานจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงมีทั้งสูตรปกติครับสูตรควันน้อยก็มีตอบโจทย์ทุกบ้านจัดไปได้เลยครับกับกังฟูนะครับสำหรับทุกๆบ้านนะครับใครที่มีปัญหานะครับเรื่องของแมลงบินเอ่ยแมลงคลานเอ่ยยุงเอ่ยแมลงสาบเอ่ยมดเอ่ยทั้งหลายจัดไปแต่ไก่ไม่เกี่ยวนะครับนะขอบคุณนะครับโอ้อีกหลายๆข้อความที่ยังส่งกันมาอยู่เลยด้วยเอ้ามา Music Boxing Music Boxing กันหน่อย2เพลงเอาเพลงไหนดีแล้วกระดาษรถหายไปแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับ2เพลง2เพลงของเรานะครับวันนี้ดูจากที่คุณผู้ฟังเลือกกันมาเอ้ามี2เพลงนะครับสำหรับ Music Boxing ที่มีคนขอมาเยอะหน่อยวันนี้อ่ะฝ่ายแดงได้แก่เพลงน้ำตาจ่าโทครับนะของปู่สุรพลสมบัติเจริญในเวอร์ชั่นสุรกี้นะเจ้าของวันเกิดวันนี้วันที่9ตุลา2569ครบรอบ24ปีนะครับแล้วก็ฝั่งน้ำเงินนะคือเพลงมองครับนี่ใครอยากฟังเพลงไหนในเวอร์ชันสุรกี้นะครับส่งมาได้ในทุกช่องทาง LINE @DJKLTFM SMS 4642103หรือในด้อมต่างๆรวมทั้ง Rocky Everything เดี๋ยวเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านส่งมาแล้วเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานไปรวบรวมคะแนนจากทุกที่กันอีกครั้งเลยด้วยนะครับย้ำอีกครั้งใครอยากฟังน้ำตาจ่าโทฝ่ายแดงกด1นี่นะฮะส่วนใครที่อยากจะฟังนะครับนะใครที่เชียร์หรือให้คะแนนฝ่ายน้ำเงินเพลงมองกด2 1หรือ2เรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านใส่คะแนนมาจ้ะไม่ได้เปิดหลายวันเหมือนกันเนาะเอาซะหน่อยแล้วกันวันนี้มา

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาเสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next
1: Sound Check Sound Check

0: คนลูกทุ่งซาวเช็คครับนี่คือเต้ยนะฮะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับจากเวียงนฤมลนะครับพี่น้องเวียงก็มานั่งคุยกับพวกเราชาวด้อมคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ด้วยแล้วเพลงนี้ฟีเจอริ่งด้วยกันกับเน็กนฤพลนะครับ
1: คนลูกทุ่งเน็กซาวเช็คซาวเช็ค
0: มาสู่ช่วงท้ายกันแล้วเลยด้วยนะครับนะที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ในวันนี้กับวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ทักทายคุณมันนี่อีกครั้งเลยด้วยนะแล้วก็หลายๆคนขอเพลงมาบางเพลงขอไปแล้วเปิดไปแล้วด้วยนะครับหันออกไปตอนนี้ใกล้ๆเที่ยงแดดเปรี้ยงเลยจ้าท่านคณะกรรมการกำลังเก็บคะแนนแล้วนะครับกับ Music Boxing Music Boxing ฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินจะบอกว่าสูสีมาก
2: พรชัยอารมณ์เสีย
0: ใครอยากฟังน้ำตาจ่าโทฝ่ายแดงกด1อยากฟังมองฝ่ายน้ำเงินกด2แล้วกันนะจ๊ะ

0: คนลูกทุ่ง Next 100เพลงเพราะต่อเนื่องกับ Music Long Play
1: วันศุกร์นะครับมีความสุขกันให้มากๆเลยด้วยแดดดีวันนี้ใครซักผ้าหรือยังจ๊ะไม่ต้องรอพรุ่งนี้นะจ๊ะเพราะไม่รู้พรุ่งนี้เหมือนมะรืนนี้หรือวันหน้าจะเป็นยังไงถ้าวันนี้แดดดีรบกวนพี่ซักซะก่อนเลยค่ะ

ขอบคุณพี่หมงด้วยครับไม่เจ็บไม่จนนะครับกี้ขอบคุณนะครับแม่แทนแทนสุขสันต์วันเกิดค่ะดีเจร็อกกี้ขอบคุณครับแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆขอบคุณพี่ติมด้วยนะครับพี่บังซุปด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พรุ่งนี้เจอกันนะครับสำหรับหลายๆคนเลยที่ไปร่วมทริปกับเราด้วยครบรอบ3ปีครับที่แก่งกระจานปิดโหวตเรียบร้อยนะครับมิวสิกบ็อกซิ่งของเราฝ่ายแดงน้ำตาจ่าโทกด1ฝ่ายน้ำเงินนะฮะเพลงมองกด2ส่งท้ายวันนี้เลยครับผลออกมาแล้วนะครับส่งกันมาหลายท่านเลยจบแล้วเลยด้วยครับสำหรับผลโหวตนะครับวันนี้ปรากฏว่าเสมอกัน นี่เรื่องจริงผมยังงงเลยว่าอะไรวะเสมอเอาส่งท้ายเลยครับขออนุญาตนะฮะแหมนะวันเกิดเราได้ดีดเหรียญกันเลยครับออกหัวฝ่ายแดงเป็นพยานนะทุกคนนะออกก้อยฝ่ายน้ำเงินนะโยนกันเลยนะครับสดๆกันแบบนี้เลยครับออกอันไหนเปิดอันนั้นส่งท้ายวันนี้เลยครับนี่แน่ตก ดูนะฮะเดี๋ยวนะหัวนะหัวฝ่ายแดงนะแล้วก็ก้อยฝ่ายน้ำเงินนะเปิดมาแล้วครับหัวขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆเลยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรในวันนี้ที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ที่ส่งมาให้ผมร็อกกี้สุรประดินสมบัติเจริญทุกคำอวยพรขอส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยด้วยนะครับนะขอให้ผมมีความสุขเท่าไหร่ขอให้ทุกคนยิ่งมีความสุขมากกว่าผมเป็นร้อยเท่าพันเท่าสมมุติว่าออกว่าบอกให้ผมเฮงๆรวยๆผมรวยเท่าไหร่ขอให้ทุกคนยิ่งกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าเลยด้วยเช่นกันพรุ่งนี้เจอกันนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปแก่งจานกันครับทานข้าวให้อร่อยครับและสำหรับวันนี้สุรกี้รู้แล้วนะว่าออกหัวเรือออกก้อยสุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าคดีปมสอบทุจริตท้องถิ่นจะเป็นมวยล้มด้านวรสิทธิ์ยืนยันนะครับคดียังไม่จบและเขื่อนเจ้าพระยานะครับได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าปปช.จะเป็นมวยล้มนะครับในปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลว่าประเด็นนี้จะถูกหยิบมาอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์มีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นที่พบว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนั้นจะเป็นลักษณะมวยล้มหรือไม่ว่าในส่วนของรัฐบาลเชื่อว่าปปช.คงไม่เป็นมวยล้มเพราะปปช.ก็มีการทำงานภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลได้และการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนจะกังวลหรือไม่กับการที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวก็เชื่อว่าอธิบายได้หมดหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็คงต้องไปถามปปช.เองในส่วนของรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนได้สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ยืนยันว่ามหาดไทยนั้นทำเต็มที่แล้วหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันนะครับย้ำว่าคดีนี้ยังไม่จบพร้อมเร่งบรรจุผู้สอบได้แบบสุจริตนะครับคาดชัดเจน20ตุลาคมนี้คุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังปปช.ส่งฟ้องไม่ทันกำหนดโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่หลายพันถึงหลักหมื่นคนทำให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ย้ำว่าการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.รวบรวมหลักฐานและส่งฟ้องคดีก็สามารถดำเนินต่อไปได้ส่วนสาเหตุที่ส่งฟ้องไม่ทันต้องสอบถามจากปปช.โดยตรงพร้อมยืนยันว่าจะไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระส่วนความกังวลว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีออกนอกประเทศนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ต้องติดตามกระบวนการสำหรับความคืบหน้ากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วและกำลังเร่งบรรจุผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตนเองกลับเข้าสู่ระบบโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่20ตุลาคมนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ส่วนสถานการณ์น้ำนะครับกรมชลประทานได้เดินหน้าปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงนะครับโดยเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันนี้โดยลดเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 22:00 น.และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่านะครับทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนครับ
8: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
5: กลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง next make you feel good คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: next it's radio
2: presented by
3: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top Trend Today วันนี้นะคะอยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมมดขึ้นห้องน้ำทั้งที่ไม่มีอาหารแต่อย่างใดนะคะสาเหตุที่มดกำลังหาน้ำโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนหรือบริเวณที่แห้งมดบางชนิดอาจออกหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในรังห้องน้ำจึงเป็นพื้นที่ที่มดมีโอกาสพบความชื้นได้ง่ายทั้งบริเวณพื้นอ่างล้างหน้าหรือจุดที่มีน้ำขังเล็กๆค่ะและห้องน้ำที่มีความชื้นสูงนะคะมดบางชนิดชอบสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นห้องน้ำจึงอาจเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเดินผ่านหรือหาแหล่งน้ำแม้จะไม่มีเศษอาหารอยู่เลยก็ตามค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็มีทางเข้าจากช่องเล็กๆมดตัวเล็กสามารถเข้าบ้านผ่านรอยแตกตามผนังขอบประตูช่องรอบท่อน้ำหรือจุดที่ผนังกับพื้นมีช่องว่างจากนั้นอาจเดินตามเส้นทางเดิมเข้ามาในห้องน้ำได้หรือว่าเราอาจจะมีอาหารใกล้กว่าที่คิดนะคะแม้ในห้องน้ำจะไม่มีอาหารแต่ว่ามดอาจกำลังเดินทางไปยังแหล่งอาหารที่อยู่บริเวณอื่นเช่นห้องครัวถังขยะหรือเศษอาหารที่ตกอยู่ตามพื้นแล้วใช้ห้องน้ำเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินค่ะหรือว่ามดอาจจะทิ้งกลิ่นไว้ให้ตัวอื่นเดินตามเมื่อมดตัวหนึ่งพบเส้นทางที่เหมาะมันสามารถทิ้งสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนไว้เป็นแนวทางให้มดตัวอื่นๆเดินตามจึงอาจเห็นมดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่ามดนัดกันมาขึ้นห้องน้ำถ้าไม่อยากให้มดขึ้นห้องน้ำควรทำอย่างไรนะคะลองจัดการที่ต้นเหตุแทนการฆ่ามดที่เห็นเพียงอย่างเดียวเช็ด

พื้นและอ่างล้างหน้าให้แห้งโดยเฉพาะก่อนเข้านอนอย่าปล่อยให้น้ำขังตามมุมหรือภาชนะแล้วก็เช็ดรอยมดด้วยน้ำยาทำความสะอาดเพื่อลดร่องรอยกลิ่นที่มดใช้เดินตามตรวจดูรอยแตกหรือช่องรอบท่อน้ำและขอบประตูหากพบว่ามดเดินมาจากจุดเดิมซ้ำๆให้ลองสังเกตว่าต้นทางอยู่บริเวณใดค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัตมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโภชครับรวมถึงคุณมรินีด้วยนะครับวันนี้มาร่วมแจมนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่9ขอไปครับวันนี้วันศุกร์
2: ใช่ค่ะวันนี้วันศุกร์
1: ย
2: ัง
1: หวนกลับไปวันศุกร
2: ์แสดงว่าต้องติดใจอะไรวันพฤหัสบดีแน่ๆเลย
1: ครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับวันนี้เราก็มาติดตามเรียกว่าเป็นข่าวที่เป็นที่ปลาบปลื้มปิติยินดีนะครับของประสบนิกรชาวไทยเมื่อวานนี้นะครับสื่อนะครับก็หลายสำนักด้วยกันได้เผยแพร่ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรนะครับการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกนะครับที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพัชรศิลป์สมบัติทวีนะครับผู้ขับกองบิน7แล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับ
2: ค่ะจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการบรรยายถวายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังช่องจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS-39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินค่ะ
1: ในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นแล้วก็ลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกนะครับในการฝึกทำการบินโซโล่นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทนะครับหรือว่าอาร์มอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรตินะครับที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่JAS-39 คริปเพนนะครับพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะเมื่อสมควรแก่เวลานะครับจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งนะครับเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินนะคะที่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดพระองค์ทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2533กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามค่ะ
1: แต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจะทรงทำการฝึก บินเดี่ยวโซโลไฟท์นะครับแบบในวันนี้ได้นั้นนะครับพระองค์ท่านนะครับได้ทำการฝึกซ้อมนะครับตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในห้วงวันที่20สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนและวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2519เพื่อทรงทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องฝึกบินจำลองหรือว่าซิมูเลเตอร์ตามขั้นตอนมาตรฐานนะครับของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโซโลไฟท์โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำนะครับตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39 4 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลที่ชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองนะครับสังกัดกองร้อยฐานม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดนะครับอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกนะครับอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายละลิศถนอมสิงห์นะครับกรรมการและรองเลขาธิการมูลที่ชัยพัฒนาได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรตะเบียนทองตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตรีฉัตรชัยมีชั้นช่วงนะครับรองแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นผู้แทนของแม่ทัพภาคที่2ได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะครับ
2: ค่ะการพระราชทานบ้านในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9นะคะมิถุนายน2569มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: นะครับครั้นเมื่อทราบนะถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานงบประมาณให้กับกองพลฐานราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่นะครับแทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยนะครับพระราชทานให้แก่ครอบครัวเพื่อเป็นทุนนะครับสำหรับการตั้งต้นชีวิตใหม่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงใส่พระราชฤทัยนะครับในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้นะครับจะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นแล้วก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่ในส่วนของกองทัพบกนะคะพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนที่ฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานของหน่วยพร้อมกับมอบนโยบายและสั่งการให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนวชายแดนนอกจากนี้นะคะยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ นะคะให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาติดตามนะครับในห้วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2019ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการประชุมนะครับประจำปีของสภาผู้ว่าการการลงทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMFและก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งนะครับของโลกเลยก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกนะครับด้านการเงินการคลัง ที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนะครับจับจ้องมาอย่างประเทศไทยโดยเป็นการประชุมนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกก็จะมาร่วมประชุมปรึกษาหารือนะครับในประเด็นที่สำคัญอาทิการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและเรื่องสำคัญอื่นๆนะครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
2: ค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้ค่ะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะคะสำหรับรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมก็ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานค่ะพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และลักษณะการปฏิบัติงานส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายให้บริการประชาชนไว้ล่วงหน้าหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
1: สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นนะครับหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับหากว่าการยกเลิกนะครับจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนะครับได้พิจารณาการตามความเหมาะสมก็เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการบริการประชาชนมาตรการดังกล่าวนะครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดนะครับให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: ค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: าพูดคุยกันต่อนะคะกลับเข้ามาภายในกองบัญชาการกองทัพบกกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกนะคะได้ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยมีทางด้านของคุณณัฐินีเนตรอำไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยและคณะเป็นผู้มอบนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เพื่อให้กองทัพบกเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลด้วยนะครับโดยสิ่งของที่นำมามอบในวันนี้นะครับก็มีจำนวน 104,784 รายการนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโม่นะครับน้ำยาซักผ้าบรีสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคานอนะครับก็รวมมูลค่าแล้วก็7,33,329 บาทด้วยกันครับ
0: ค่ะในลำดับต่อไปนะคะกองทัพบกเองก็จะดำเนินการนำสิ่งของเหล่านี้นะคะไปนำส่งให้กับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตมีนบุรีสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีการดำเนินการในส่วนที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้วยแล้วก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันส่งต่อทานน้ำใจและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ร่วมกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับของรองแม่ทัพภาคที่1กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการจิตอาสาพระทันภาค1ท่านได้มอบหมายนะครับให้พลตรีเบญจพลเดชาธิวงศ์นะครับณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทันภาค1พร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามและก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในการนี้นะครับได้นำถุงยางชีพของกองทัพบกและก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งเข้าพบปะนะครับพูดคุยและก็ส่งมอบกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบนะครับที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับหลังน้ำลดนะคะสิ่งที่ตามมาที่ทุกท่านจะได้พบเห็นกันนั่นก็คือเรื่องของขยะโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะซึ่งทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเขาก็ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเพื่อที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจที่จะเข้าร่วมนะคะเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะครั้งนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูที่บริเวณหน้าสวน60พรรษาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0924974456 0924974456ค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: เดี๋ยวก่อนน้ำท่วมลดแล้วไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดนะ
3: เชื้ออาจอยู่ในน้ำหรือดินโคลนและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือผิวที่แช่น้ำจนเปื่อยได้ถ้าเลี่ยงได้อย่าลุยน้ำหรือแช่น้ำแต่ถ้าจะเป็นใส่รองเท้าบูทและมีแผลต้องปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ
4: โอเคครับไม่ลุยแบบตัวเปล่าแล้วครับ
3: ขึ้นจากน้ำแล้วล้างมือล้างขาหรืออาบน้ำด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีลุยเสร็จต้องล้างไม่ปล่อยไว้หลังน้ำลดทำความสะอาดบ้านก็ยังต้องใส่บูทและถุงมือและเก็บอาหารกับขยะไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูด้วยนะถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องโคนขาหรือหลังหรือตาแดงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับหากมีอาการหลังลุยน้ำให้รีบไปพบแพทย์และอย่าลืมบอกว่าเคยลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำท่วมด้วยนะครับผมหายดีแล้วครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆยินดีครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ
2: ทรสายด่วน1422ได้เลยนะครับจำง่ายๆเลยครับน้ำท่วมต้องระวังเลี่ยงลุยน้ำป้องกันก่อนสัมผัสมีอาการรีบไปพบแพทย์ปลอดภัยห่างไกลจากไข้ฉี่หนู
5: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
0: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
5: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
1: ะครับเรามาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงนะครับคุณสุภาพรล่าสุดนะครับยอดก็ทะลุเป้าไปแล้วนะครับ 13,143 เรียกว่าเกินครึ่งแล้วนะครับอันนี้แค่ไม่ถึงเดือนนะครับก็จะเรียกว่าเกินครึ่งของเป้าหมายแล้วนะครับแล้วก็ถัวเฉลี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ200กว่านายนะครับที่สมัครเข้ามาทั้งนี้นะครับก็การเป็นพลทหารอาสานะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ว่าจะเป็นโอกาสก็คือมีรายได้นะครับมีหลักประกันในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวมีโอกาสที่จะเป็นการสร้างวินัยแล้วก็พัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสที่จะเพิ่มวุฒิการศึกษานะครับเพิ่มทักษะเพิ่มอาชีพแล้วก็ต่อยอดในอนาคตแล้วก็สุดท้ายคือโอกาสในการที่จะเลือกเส้นทางชีวิตนะครับหลังจากที่ปลดประจำการไม่ว่าจะเป็นการรับราชการการทำงานหรือว่าการสร้างอาชีพของตัวเองนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับถึงวันที่นู่นนะครับ24 มกราคม 2570แล้วก็มาถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านี้กันบ้างครับที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับหรือว่าสนามเป้ากรุงเทพมหานครพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ท่านได้เป็นประธานในพิธีนะครับพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยซึ่งจะครบรอบนะครับเป็นปีที่47ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยพิธีการต่างๆนะครับที่มีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คือ10นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต่อด้วยพิธีเบิกเนตรนะครับพระพุทธมหาจักรพรรดิราชเสนานาถศาสดานะครับที่หน่วยได้ดำเนินการสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิฐานที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยต่อไปครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยกำลังรบที่สำคัญของกองทัพบกนะคะและปฏิบัติภารกิจหลากหลายประการค่ะแม้ว่าจะเป็นภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยการช่วยเหลือประชาชนซึ่งล่าสุดนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: สำหรับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นั้นนะครับจากเดิมนะครับก็คือเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกแต่ว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน2512เป็นต้นมานะครับก็ได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองทัพภาคที่1ถือว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์แล้วนะครับที่ว่ามีภารกิจในการถวายงานแล้วก็ถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหน่วยนะครับยังเป็นหน่วยที่มีการจัดกำลังพลนะครับในการปฏิบัติราชการสนามชายแดนแล้วก็สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีความเดือดร้อนจากภัยวิบัติต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างดีเสมอมานะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีพลตรีชินสรเรืองสุขนะครับเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ท่านปัจจุบันครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่โครงการหลวงนะคะที่จะมีกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569เกิดขึ้นในวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้นะคะที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสำหรับในปีนี้ค่ะงานโครงการหลวงประจำปี2569จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนะคะเพื่อเป็นการนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานค่ะ
1: การจัดงานครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลครบ4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ3มิถุนายน2569ตลอดจนน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ที่ได้ทรงวางรากฐานนะครับในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยรวมถึงพระราชกรณียกิจนะครับของพ่อบรมสานุวงศ์นะครับที่ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะส่วนสำคัญของการจัดงานนั่นก็คือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของไทยนะคะไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสอดคล้องกับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สูงไทยสู่ภูฏานค่ะที่ประชุมนะคะก็จะมีขออภัยค่ะภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไปเข้ารับชมในงานนี้ได้เป็นทั้งพื้นที่เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่องทางส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการจัดการโดยได้เปิดโอกาสนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนวทางการจัดงานในด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่การวางแผนและก็พัฒนารูปแบบงานเพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถถ่ายทอดผลสำเร็จนะครับของการพัฒนาพื้นที่สูงได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็ครอบคลุมพร้อมทั้งสะท้อนนะครับถึงการสืบสานพระราชบัญญัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่10ตุลาคมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะมาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของบทเพลงลูกกรุงนะคะย้อนยุคผสานกลิ่นอายความเป็นไทยร่วมสมัยในบรรยากาศอบอุ่นโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ลานริมน้ำท่าเตียนซึ่งทุกท่านจะได้พบกับเสียงเพลงจากวงอาดูน137นักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่จะพาทุกคนย้อนวันวานผ่านบทเพลงไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงรักเพลงสากลพร้อมชนบรรยากาศยามเย็นที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามสวยงามริมสายน้ำค่ะกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้10ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลานริมน้ำท่าเตียนมาร่วมเติมความสุขให้ค่ำคืนริมเจ้าพยาด้วยเสียงเพลงดีๆแล้วก็ช่วงเวลาแห่งความประทับใจไปด้วยกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับแจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นปพ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน53จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงนะครับในห่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลและก็เจ้าหน้าที่นะครับให้พร้อมในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็ประชาชนประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชน ได้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะหรือว่า LINE ID ที่ LINE @1784 DDPM สายด่วนนิรภัยค่ะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์บางทีก็มาเร็วนะครับไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อย่าผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้มีสิทธิ์ให้เตรียมหลักฐานพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
10: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบและเตรียมหลักฐานการแสดงตนให้พร้อมเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้สิทธิ์ณที่เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรรวมไปถึงสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนโดยผู้รับมอบหมายจะต้องเตรียมหลักฐานแสดงตนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนพร้อมแสดงหนังสือมอบหมายการกระทำการแทนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนคือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBDE Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อมอบให้กับกรรมการประจำที่เลือกตั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโทร02-956-2929หรือสายด่วน1506กด9โดยให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่งผลให้กระทบต่อสถานที่เลือกตั้งบางแห่งทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งนะครับโดยในวันนี้9ตุลาคมสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความสั้น SMSถึงสถานที่ที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์ได้ระบุพื้นที่ที่ใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมได้ทราบอีกครั้งด้วยครับไปที่กรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมให้ระวัง6โรค1ภัยใกล้ตัวติดตามได้จากคุณปวีณาสมคิดครับ
11: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าหลังน้ำลดขอให้ประชาชนค่อยๆฟื้นฟูบ้านเรือนโดยระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคด้วยการสวมรองเท้าที่เหมาะสมถุงมือและหน้ากากอนามัยขณะทำความสะอาดหลังทำความสะอาดสัมผัสน้ำหรือโคลนให้ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดเนื่องจากพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมน้ำขังอาจยังมีเชื้อโรคสิ่งสกปรกส่วนอุปก่อนไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายฟื้นฟูพื้นที่อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรมีผู้ดูแลหรือหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปพร้อมเฝ้าระวัง6โรค1ภัยที่ควรระวังหลังน้ำลดประกอบด้วยโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคระบบทางเดินหายใจโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและไผ่จับไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนใช้งานทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
12: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
15: Next It's Radio
16: Presented by
17: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
18: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะเรามารู้จักมะเร็งหลังโพรงจมูกกันนะคะวิธีสังเกตอาการรู้แนวทางและรีบพบแพทย์เมื่อผิดปกติอันดับแรกนะคะมะเร็งหลังโพรงจมูกคืออะไรเป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณหลังโพรงจมูกซึ่งอยู่ด้านหลังจมูกและเหนือคออาการระยะแรกอาจคล้ายหวัดหรือไซสนัสทำให้สังเกตได้ยากนะคะอาการเตือนที่พบบ่อยค่ะมีก้อนที่คอคัดจมูกหรือแน่นจมูกข้างเดียวเลือดกำเดาไหลหูอื้อการได้ยินลดลงหรือเสียงดังในหูปวดศีรษะเจ็บคอหรือกลืนลำบากชาหรือปวดบริเวณใบหน้าเห็นภาพซ้อนน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะรักษาได้อย่างไรนะคะรักษาโดย

รังสีรักษาเป็นการรักษาหลักในหลายรายเคมีบำบัดมักใช้ร่วมกับรังสีรักษาในระยะที่โรคยังไม่ลุกลามมากนะคะหรือว่าการผ่าตัดใช้ในบางกรณีที่เหมาะสมภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะอาจใช้ในบางรายตามดุลยพินิจของแพทย์นะคะหรือว่าแผนการรักษาขึ้นอยู่กับระยะโรคสุขภาพโดยรวมและการประเมินของการแพทย์นะคะควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่นะคะหากมีอาการนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะต่อเนื่องเกิน 2-3 สัปดาห์หรือมีก้อนที่คอหูอื้อข้างเดียวเลือดกำเดาไหลบ่อยควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกยิ่งพบเร็วยิ่งมีโอกาสรักษาได้ผลดีนะคะมีคนถามว่ารักษาหายไหมสำหรับโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกมีโอกาสควบคุมโรคและรักษาได้โดยเฉพาะเมื่อพบตั้งแต่ระยะแรกการวินิจฉัยเร็วช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาที่ได้ผลนะคะพบเร็วรักษาได้ผลดีขึ้นค่ะและการวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะแพทย์อาจจะตรวจส่องกล้องโพรงจมูกตรวจชิ้นเนื้อและทำซีทีเอ็มอาร์ไอเพสซีทีตามความจำเป็นค่ะ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอะไรนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: คนลุกทุ่ง
1: next
2: your music your request
3: รถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันเดี๋ยวว่าจังสี่จังสั้นอายขอโทษเลยหลายรถบ่มีน้ำมันอายหาเงินบ่ทัน

0: ถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองขยายผลทลายแก๊งสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและตำรวจท่องเที่ยวคุมเข้มความปลอดภัยสนามบินรับประชุม IMF World Bank 2026สร้างความเชื่อมั่นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ได้มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: แกะรอย4ตัวบอสโยงสวมสิทธิ์บัตรเลข0เงินหมุนเวียนในบัญชี581ล้านบาทเร่งขยายผลคุณณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครองปปง.ปปท.เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือก่อนขยายผลสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากการขยายผลปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรตรวจสอบเครือข่ายสมสิทธิ์และใช้เอกสารประจำตัวโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นแม่สายจังหวัดเชียงรายพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านในหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐมีผู้เกี่ยวข้องรวม36รายจากการขยายผลพบ4เป้าหมายสำคัญที่มีพฤติการแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลเอกสารประจำตัวและการใช้สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยอาทินายอีหลงหรืออาหลงถือบัตรประชาชนไทยเลขขึ้นต้นด้วย5มีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยสืบสวนขยายผลจากเด็กชายชาวไทยเตรียมเดินทางไปประเทศจีนกับนายอีหลงและหญิงชาวจีนแต่ชื่อบิดาในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนผลตรวจ DNA ระบุว่านายอีหลงเป็นบิดาที่แท้จริงจึงขยายผลตรวจสอบผู้รับรองการเพิ่มชื่อและที่มาของบัตรซึ่งพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยในการประกอบธุรกิจจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนายอีหลงและภรรยารวมกว่า581ล้านบาทณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจสอบความพร้อมต้อนรับคณะในภารกิจการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้โดยได้เน้นย้ำยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกำชับเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนหาแหล่งหาข่าวล่วงหน้าการออกตรวจบริเวณสายพานรับสัมภาระป้องกันการสูญหายและอาชญากรรมตลอดจนบูรณาการความพร้อมของหน่วยข้างเคียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยหลังกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีสและอิสตันบูลจากผลการประกาศรางวัลคอนเดนัสทราเวลเลอร์2026UK Reader Choice Award นิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกด้วยการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรกว่า 2.9 แสนคนสะท้อนถึงความนิยมขีดสูงสุดของกรุงเทพในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี
8: ้ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะธำมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
3: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: Top 10 Today ช่วงนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะทำไมน้ำฝนสมัยก่อนดูเหมือนดื่มได้แต่สมัยนี้ไม่ควรลองนะคะคำตอบสั้นๆอากาศยุคก่อนสะอาดกว่าแต่ทุกวันนี้ฝนพาสารปนเปื้อนลงมามากขึ้นค่ะเมื่อก่อนนะคะทำไมคนจึงมองว่าพอดื่มได้เพราะว่ามลพิษจากโรงงานและรถยนต์น้อยกว่าในหลายพื้นที่ยังไม่มีสารสังเคราะห์ตกค้างจำนวนมากเหมือนปัจจุบันฝุ่นควันและโลหะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
7: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทมลรัตน์ขันธวินหุค่ะวรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: ม
1: า
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: วรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นย้ำมั่นใจทำงานตรงไปตรงมามองเป็นยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านมากกว่าคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าหลังอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังรู้สึกงงว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะเขียนในภาพกว้างไม่ได้ระบุประเด็นอย่างเจาะจงแต่ยืนยันพร้อมชี้แจงและมั่นใจว่าที่ผ่านมาทำงานด้วยความตรงไปตรงมาส่วนถ้อยคำกล่าวหาว่าละโมบโลภมากขาดความยับยั้งชั่งใจในความชั่วนายวรสิทธิ์กล่าวพร้อมหัวเราะว่าต้องไปถามผู้เขียนเพราะข้อกล่าวหาของตนเองกับรัฐมนตรีคนอื่นมีลักษณะแตกต่างกันและไม่ได้เจาะจงรายละเอียดสำหรับกรณีคดีหัวสวนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกอภิปรายหรือไม่แต่คาดว่าประเด็นน่าจะเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นมากกว่าซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กระบวนการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งนี้ยืนยันพร้อมเตรียมเสนอข้อมูลชี้แจงในส่วนที่ตนรับผิดชอบและหากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องอย่างไรโดยต้องรอฟังคำถามจากฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นและมองว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านมากกว่านิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารและพนักงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่ภายในกกท.หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: นางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เป็นประธานเปิดกิจกรรมแซดบิ๊กคินนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการกกท.เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงณบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่กกท.หลังประสบอุทกภัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีคราบสะสมและขยะตกค้างโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกกท.ได้ร่วมมือร่วมใจกันกวาดล้างและฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อคืนความสะอาดสวยงามและปลอดภัยตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการกลับมาให้บริการแก่สมาคมนักกีฬาและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัยที่ดีต่อไปเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครแจ้งปิดปรับปรุงระบบยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ผ่าน www.bangkok.co.th เป็นการชั่วคราวคืนวันนี้เวลา 22:00 น.ถึง24:00 น.โดยจะมีการปรับปรุงระบบเพื่อปรับลดรายการเอกสารบังคับแนบขอให้ประชาชนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามาแล้วไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด
5: ใจภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ใจซื่อสัตย์มีรักสมัครสมานใจร่วมใจร่วมสู่ปณิธานเราและท่านร้อยใจเพื่อไทยของเราร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะทมรัฐขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
8: Next It's Radio Presented by

วันศุกร์นะครับวันสบายๆนะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนกันแล้วใช่ไหมแล้วก็หลายคนเนี่ยก็จะไปเที่ยวกับบรรดาทีมงานคนลูกทุ่งเน็กกันใช่ไหมผมก็เลยจะเปิดเพลงแบบว่าชิลๆสบายๆแล้วก็มั่นใจได้ว่าเสิร์ฟไปแล้วเนี่ยถูกใจใครหลายคนแน่นอนอย่างเช่นเพลงนี้ไงแค่ได้กันของยูกิไหทองคำเนี่ยนะฮะปุ้ยกสิดิษฐ์ครับมาตามนัดแล้วบ่าย3 โมงตรงที่นี่ครับคนลูกทุ่งเน็กคลื่นเก่าเวลาเดิมนะครับพร้อมกับคนน่ารักคนคุ้นเคยด้วยพี่จินปอเปียสวัสดีครับแม่จุกบังซุปคุณแม่สิริพรคุณพี่หนูพินครับที่เหลือแหละครับมาฮะมาที่จุดนัดพบพร้อมเพลงเพราะส่งมาได้เลยล่ะ LINE @DJKLTFM นะครับมาแฮปปี้วันศุกร์กัน

เดี๋ยวฤดูกาลหน้านะครับเราก็จะได้เห็นน้องป๊อปปี้ปัชญารักษ์เนี่ยขึ้นขับกล่อมบนเวทีของศิลปินภูไทยแล้วนะผมเชื่อว่ามิตรหมอแคนแฟนหมอลำเนี่ยคงตั้งตารอชมแล้วล่ะใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็ขอบใจที่ฮักอ้ายนะครับบอมไม้ทองคำแล้วก็ใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์ด้วยทักทายเพิ่มเติมนะครับไปที่น้องจอยระดาด้วยขอบคุณมากครับน้องจอยที่พรุ่งนี้เนี่ยน้องจอยก็มอบเป็นบ็อกเซตนะฮะให้กับทีมงานคนทุ่งเน็ตแล้วก็แฟนๆรายการทุกคนเลยที่จะไปร่วมสนุกกันนะฮะไปเที่ยวกันใน private camp ที่แก่งกระจานนะขอบคุณมากๆเลยขนมหวานนะฝีมือน้องจอยระดาที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากขอบคุณมากเลยครับน้องจิ๊บจิ๊บสวัสดีครับบอกพรุ่งนี้พบกันนะแล้วก็น้องติมติมนครปฐมบอกว่าแวะทักทายอยากแค่แวะสิครับน้องติมนะช่วยนะอย่าแวะฟังด้วยสิครับนะฟังแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้ไปเลยนะครับแล้วก็น้องปลายตะวันนะส่งข่าวมาบอกว่าได้รับแล้วว่านี่นะน้ำพริกลงแดงแม่ลินดานะฮะแล้วก็มีการทักพี่ปุ้ยว่าพี่ขี้แกล้งอ้าวทักว่าพี่ขี้แกล้งนี่มันสะกิดต่อมอะไรบางอย่างนะต่อมอะไรต่อมอะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวกันเดี๋ยวเกมร้องแล้วร้องอีกเดี๋ยวดูแน่ต่อมอะไรตั้งใจฟังให้ดีก็แล้วกันนะครับนะได้ยินศิลปินคนเดียวร้องสองเพลงซ้อนเมื่อไหร่ส่งมาเลยนะว่าเป็นเสียงของใครนะฮะนะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้แหละรางวัลรออยู่นะเครื่องใช้ไฟฟ้าเมกแล้วก็กระเป๋าคนลูกทุ่งสุดเก๋ด้วยนะ เดี๋ยวรู้มาทักว่าพี่ขี้แกล้งเดี๋ยวรู้ต่อมอะไรเดี๋ยว

สวัสดีครับน้องนกชลิดาแล้วก็คุณพี่หมวยด้วยนะครับพี่หมวยนี่ไม่ได้ทักกันนานเลยคิดถึงนะครับแม่อุตส่าห์มีน้องปลายตะวันนี่มาสะกิดต่อมขี้แกล้งแล้วนะผมก็เลยแกล้งซะเลยนะ แต่แกล้งไม่สำเร็จนะนะแหมเพราะทุกคนเฝ้าระวังกันอยู่จับทางกันอยู่ใช่ไหมผมเอาเพลงคัฟเวอร์ที่ฟังแล้วมันเคลิ้มๆอ่ะอย่างคืนใจให้กันเนี่ยนะเอามาเปิดต่อกับเพลงที่ฟีเจอริ่งกับตรีชนรงค์นะให้งงๆอ่ะนะอยากให้รู้ว่าห่วงใยอะไรเงี้ยแต่ทุกคนรู้กิตติมศักดิ์อยู่แล้วว่าตาปุ้ยสิริเนี่ยนะไม่เหมือนมนุษย์มนาก็เลยเฝ้าระวังแล้วก็ไม่มีใครพลาดด้วยนะครับส่งมากันพรึบพรับเลยโจทย์นี้พ็อกบิ๊กอายนะครับน้องจอยระดาครับลงกล่องสุ่มมาน้องนกชลิดาได้ไปนะครับบังซุปได้ไปแม่จุกได้น้องปลายตะวันได้น้องการ์ตูนได้พี่โจมหาชัยได้นะครับโอ้เก่งทุกคนเลยต้องบอกว่าตั้งใจฟังกันพรึบพรับพรึบพรับไม่มีใครพลาดเลยนะครับอ้าวเอาเป็นว่าเดี๋ยวปลายเดือนก็ลุ้นกันนะครับว่าจะได้รางวัลใหญ่หรือไม่นะครับเพลงเพราะครับ Line @DJKLTFM นะฮะสารต่อการสี่พี่หนูพินส่งมาอุทานว่าเพราะมากค่ะ

คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่5ในชาร์ตของเรานะครับไดอารี่เอสปรัชญานะครับทุกวันผมมาจัดในสังเกตนะเพลงนี้นี่มีขอมาหลายข้อความทุกวันเลย6โมงเย็นวันนี้ต้องจับตามองแล้วล่ะครับว่าเอ๊จะขึ้นลงในชาร์ตของเรายังไงกับท็อปสราวุธนะครับรายงานกันเย็นนี้สวัสดีครับป้าตุ๋ยพรกมลด้วยคุณพี่รณชัยนะฮะแล้วก็คุณแม่แทนๆด้วยนะครับน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนะครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยในการดูแลสุขภาพนะครับก็อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าสามารถดูแลควบคุมเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของไขมัน LDL ไขมันเลวคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจเกิดอันตรายได้นะเช่นเบาหวานที่สูงมากๆเลยนะครับเกิดเอฟเฟกต์กับร่างกายเช่นตาบอดถึงขั้นนี้จริงๆนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคอเลสเตอรอลสูงมากๆเนี่ยอัมพฤกษ์อัมพาตไงเส้นเลือดแตกในสมองนะครับแต่ว่าน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยที่สกัดจากเห็ด13ชนิดเนี่ยแต่ละชนิด13ชนิดเนี่ยนะครับมีสรรพคุณในการควบคุมไขมันในเลือดนะไขมันเลวในเลือดคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็น้ำตาลในเลือดได้ทุกชนิดเลย13ชนิดทุกชนิดเลยนะครับสังเกตได้เลยสมาชิกคนทุ่งเน็กหลายคนเลยเนี่ยที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องเหล่านี้นะพอไปเจาะไปตรวจแล้วหลังจากที่ดื่มไปแล้วไม่ถึงเดือนดีเลยค่าต่างๆก็ลดลงนะครับแล้วถ้าออเดอร์ในช่วงนี้นะเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นนะลุ้นจับรางวัลเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ด้วยซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับได้มาพบกับทีมดีเจคนทุ่งเน็กทุกคนเลยนะอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วก็มีศิลปินรับเชิญเนี่ยมาขับกล่อมด้วยนะครับอ่ะ02-857-5119 02-857-5119ครับออเดอร์กันได้เลยเดือนนี้เดือนหน้าถือว่าได้ลุ้นนะจ๊ะที่จะมาร่วมปาร์ตี้ปีใหม่กับเรา
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check

0: ซิงเกิลนี้นะครับของปุ้ยแอลกอฮอล์ที่ฟีเจอริงกับน้าแอดคาราบาวทำไมต้องเป็นเราเนี่ยเป็นเพลงที่มีกระแสแรงไปแล้วนะครับเพราะว่ามีขอมาทุกวันแล้วก็หลายข้อความด้วย
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: ตอนนี้ไปดูกันนิดนึงนะครับจุดที่ตอนนี้เนี่ยยังมีน้ำขังท่วมรอระบายอยู่นะครับแยกสนามบินสุวรรณภูมิครับแถวสุขสมานนะฮะขาออกครับสะพานหนองคานะครับแยกสนามบินเลนซ้ายแล้วก็แยกฉลองกรุง1แล้วก็แยกวัดราชโกษาด้วยนะครับระดับน้ำเนี่ยโดยประมาณนี่ 5-18 ซมเลยนะครับรถเล็กผ่านได้ครับแต่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีน้ำบนพื้นผิวถนนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนี่แถวแถวเส้นนี้นะฮะเส้นรังสิตนครนายกอะไรนี่นะฮะก็มีพื้นที่ที่เรียกว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับสถานการณ์วันนี้นะฮะเส้นทาง305รังสิตนครนายกนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้เปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนเลนช่วงกิโลเมตรที่41ถึง43ช่วงแยกมศวองครักษ์แล้วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่ขาเข้าครับขาเข้ากรุงเทพประมาณ20เซนติเมตรเลยโอ้นี่ถือว่าสูงนะฮะเนี่ยแล้วก็มีขาเข้านครนายกเนี่ยประมาณ10เซนติเมตรรถเล็กนะบอกเลยนะไม่แนะนำให้ผ่านจุดดังกล่าวนี้นะครับใช้เส้นทางเบี่ยงหน้ามศวซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่นะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตนะจุดไหนตรงไหนที่ตอนนี้นะครับยังมีน้ำท่วมขังรอระบายอยู่ก็เราก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆเพื่อจะได้เลี่ยงเส้นทางกันนะโดยเฉพาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์หลายคนเดินทางด้วยใช่ไหมครับผมนะฮะส่วนกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟนะครับก็ต้องสอดสายสายตามองล่ะว่าเห็นผลิตภัณฑ์ไทยเชฟเนี่ยวางขายที่ร้านไหนนะครับถ้าเห็นปุ๊บนี่ถ่ายคลิปเลยนะเนื้อหาในคลิปบอกชัดเจนนะครับว่าเห็นผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ร้านไหนชื่อร้านอะไรย่านอะไรจังหวัดตำบลอำเภอมีชื่อตลาดบอกชื่อตลาดด้วยแล้วก็โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวของเรานะครับติดแฮชแท็กถูกต้องชัดเจนไทยเชฟ X คนลูกทุ่งครับแฮชแท็กไทยเชฟ X คนลูกทุ่งให้กรรมการที่ไทยเชฟเขาเห็นไงว่าคลิปเราโดนใจไหมเข้าตากรรมการไหมแซบไหมถ้าแซบถ้าเข้าตากรรมการรับไปเลยครับกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟนะแจกกันเดือนละ4รางวัล นะครับอยากได้ใช่ไหมรีบถ่ายคลิปแล้วก็รีบโพสต์เลยนะครับสรุปแล้วชั่วโมงแรกนี่ผมเหมาแบบหวานๆทั้งเบรกแล้วนะชั่วโมงต่อไปนี่จะสนุกมั้ยจะเต้นมั้ยที่จะให้หวานต่อบอกมาสิ @DJKLTFM นะคนน่ารักทุกคน

0: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกทม.ระดมกำลัง600ชีวิตพร้อมประสานหลายหน่วยงานร่วมเคลียร์ขยะตกค้างเคหะล่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน3วันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าราชกระบังโดยภารกิจเร่งด่วนคือการจัดการขยะที่มีจำนวนมากเนื่องจากราชกระบังมีซอยย่อยแบบก้างป่าจำนวนมากเมื่อน้ำลดชาวบ้านจึงนำขยะออกมาวางกองหน้าบ้านจนเต็มซอยประชาชนเข้าออกซอยไม่ได้กทม.จึงต้องระดมกำลังคนขนขยะออกมาจากจุดรวบรวมด้านนอกเพื่อให้รถบรรทุกเข้าขนย้ายโดยกทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกวาดคนสวนและฝ่ายเก็บขยะกว่า500ถึง600คนพร้อมด้วยปภ.และใช้ระบบบัดดี้ดึงกำลังพลจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมมาร่วมเพิ่มอีกกว่า100คนโดยแบ่งระบบโลจิสติกส์3ขั้นตอนใช้คนขนขยะจากซอยเล็กมาลานกว้างจากนั้นใช้รถดั๊มรถ6ถึง10ล้อขนไปจุดเทรวมและใช้รถเทลเลอร์30ตันลากไปกำจัดปลายทางแบ่ง4โซนรับผิดชอบชัดเจนร่วมมือกับกรมโยธาปภ.กองทัพไทยและกระทรวงทรัพยากรผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นมากเพราะฝนไม่ตกมาแล้ว2วันฝั่งตะวันออกประสานกรมชลประทานทยอยระบายน้ำลงคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งจัดเก็บอีกประมาณ33กองและกองขยะริมถนนสายหลักอีก11กองโดยตั้งเป้าหมายเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงกลาโหมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปเร่งจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตรงกันมุ่งแก้ปัญหาความซับซ้อนและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการครั้งที่1ประจำปี2019โดยที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานวันแมปซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4รวม44จังหวัดส่วนกลุ่มที่5ถึงกลุ่มที่7รวม33จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานอกจากนี้ยังเร่งตรวจสอบและปรับแนวเขตให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่โดยต้องไม่กระทบต่อประชาชนไม่เป็นแปรสถานะทางกฎหมายของพื้นที่พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมแผนที่ทหารสนับสนุนการสำรวจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินได้การดำเนินงานระยะต่อไปจะเน้นบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดข้อขัดแย้งด้านแนวเขตที่ดินและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมวิริยะจันทรารายงาน
4: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันศุกร์นะครับวันนี้9ตุลาคม2569นะครับอยู่กับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานของรายการเราในช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันนี้คุณผู้ฟังวันที่9ตุลาคมนะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลการกินเจนะครับการกินเจประจำปี2569นี้จะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันด้วยกันแต่ว่าถ้าใครที่เคร่งกินเจเนี่ยนะครับวันนี้วันที่9เขาก็จะเริ่มล้างท้องกันก่อนเพื่อเป็นการปรับร่างกายแล้วก็ระบบย่อยอาหารให้ค่อยๆปรับตัวในการลดเนื้อสัตว์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจต่อไปนะครับก็แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินเจในช่วงนี้ก็คือการเลือกอาหารที่เป็นธรรมชาติมากกว่าอาหารแปรรูปนะครับรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลายเพิ่มโปรตีนจากพืชในทุกมื้อและควบคุมปริมาณอาหารทอดแป้งขัดสีน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงรสไม่ควรเข้าใจว่าอาหารที่ทุกอย่างนะครับที่ติดป้ายเจเนี่ยจะดีต่อสุขภาพเสมอไปให้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆสังเกตดูในกรรมวิธีการทำอันนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าอาหารเซส่วนมากเนี่ยมันก็จะทำมาจากแป้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพืชต่างๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมีการแปรรูปมานะครับวิธีการปรุงส่วนมากก็จะนำไปทอดไปผัดอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมันก็จะถ้ารับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเขามีการคาดการณ์ด้วยบอกว่าการกินเจในปีนี้นะครับจะมีเงินสะพัดสูงถึง 46,000 ล้านบาทนะครับก็สูงสุดในรอบ6ปีแต่ว่ามันจะมีตัวเลขที่สวนทางนั่นก็คือคนตั้งใจกินเจลดลงเหลือเพียง 32% เท่านั้นซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ11ปีนะครับสาเหตุหลักๆมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็อาหารเจที่มีราคาแพงขึ้นประกอบกับช่วงนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับผักก็แพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็มีการเร่งในเรื่องของการจัดสรรปริมาณให้เพียงพอแล้วก็มีการกระจายไปยังแหล่งผลิตเนี่ยเข้าสู่ตลาดกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองหรือว่าตลาดล้านเมืองเนี่ยนะฮะเพื่อกระจายในเรื่องของผักให้กับพี่น้องประชาชนลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับถึง18ตุลาคมรวมกับตลาดกลางตลาดสดร้านค้าปลีกร้านค้าส่งแล้วก็ร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตนะครับรวมถึงร้านอาหารต่างๆในการที่จะจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงเจลดสูงสุดหันราคา 50% นะฮะสามารถที่จะเลือกได้อันนี้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจกินเจนะครับอิ่มบุญแล้วก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะเป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยวันนี้ถึง13ตุลาคมยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนนะครับที่ก็ตกเพิ่มขึ้นในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันภาคใต้ก็มีฝนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็ค่อนข้างแรงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับเรื่องของอุทกภัยหลักๆตอนนี้เราโฟกัสมองไปที่ภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบหนักไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะบางพื้นที่ของนครนายกแล้วก็พื้นที่ปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าฉะเชิงเทราในค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยหน่วยทหารปภ.จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนบรรเทาผลกระทบแล้วก็เพื่อที่ให้ท่านหลายๆคนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องติดตามเรื่องของปริมาณฝนแหละเพราะว่าถ้าไม่มีปริมาณฝนมาเพิ่มเติมก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ในเร็ววันนี้นะครับพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยของกองทัพบกนั่นก็คือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับเรามีกำลังของน้องนักศึกษาวิชาทหารนะครับท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศ ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์จนถึงปัจจุบันนะครับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอดนำโดยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับท่านได้มีการระดมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจำนวนกว่า 5,000 นายด้วยกันจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งส่วนกลางและในมณฑลทหารบกร่วมกับทหารจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานและส่วนราชการนะครับในภารกิจแจ้งสถานการณ์น้ำสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นรวมทั้งมีการช่วยในเรื่องของการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงกรอกแล้วก็ลำเลียงกระสอบทรายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเขามีหลากหลายภารกิจที่สำคัญหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างกรุงเทพมหานครในนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีการกรอกกระสอบทรายในเขตดินแดงเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับอีกทั้งมีการสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของจำเป็นตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับส่วนที่นครปฐมอันนี้โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารซึ่งผ่านการฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยเขาร่วมกับทีมโดรนพระราชทานและทีมโดรนนครบาล นะครับในการที่จะใช้โดรนสนับสนุนการลำเลียงอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสะท้อนถึงการนำทักษะเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงๆนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชลบุรีเนี่ยอันนี้ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่14นะครับเขาร่วมประกอบอาหารขนส่งให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เป็นในส่วนของรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่12อีกทั้งจังหวัดสระแก้วนะครับรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนโรงครัวพระราชทานมีการขนย้ายสิ่งของพระราชทานนะครับไปให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกด้วยภาคเหนือนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์คณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็ชมรมนักศึกษาวิชาทหารร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เจอกับอุทกภัยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยนะครับนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับฝ่ายปกครองกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีการจัดเรียงอีกทั้งมณฑลทหารบกที่21นะครับร่วมแจกจ่ายข้าวกล่อง500กล่องแล้วก็น้ำดื่มอีก100แพ็คให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่องอีกด้วยนะครับก็ผ่านทุกๆสถานการณ์ไปด้วยกันทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคุณผู้ฟังครับนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับของกองทัพบกที่ได้มีส่วนหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างที่น้องเขาตระหนักรู้ในหน้าที่และก็บทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญนะครับการเป็นรดจิตอาสาเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเหล่านี้ได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้ช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่แหละครับนี่คือเส้นทางแห่งการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตมาในสังคมนะครับด้วยเป็นกำลังพลแล้วก็เป็นกำลังสำรองนะครับแล้วก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงหัวใจแห่งการเสียสละเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงแล้วก็ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์นะครับท่านมีเทคนิคดีๆที่มาแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆเยาวชนด้วยวันนี้เจอกับท่านนะครับในเรื่องของพ่อแม่ในยุคข้อมูลข่าวสารกับการรักษาบทบาทการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกนะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงนี้กันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องพ่อแม่ในยุคข้อมูลข่าวสารกับการรักษาบทบาทการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกท่านผู้ฟังคะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกในบทบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ประการหนึ่งก็คือพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกนี้ให้แก่ลูกความหมายนี้ลึกซึ้งมากนะคะควรหยิบยกขึ้นมาเน้นย้ำและปฏิบัติกันให้จริงจังนะคะการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ลูกได้พบพ่อแม่เป็นเพื่อนมนุษย์คู่แรกในโลกพ พ่อแม่เป็นตัวแทนชายหญิงทั้งโลกที่เมตตากรุณาต่อลูกจึงเป็นการเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีงามต่อกันพร้อมที่จะเป็นมิตรกับคนทั้งหลายต่อจากนั้นลูกก็พบกับญาติพี่น้องเป็นความรู้สึกฉันญาติเป็นการแนะนำให้ลูกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในเชิงบวกค่ะอาจมีการสอดแทรกบ้างว่าพ่อแม่ก็มีอารมณ์โกรธบ้างเหมือนกันแต่ควรจะเป็นไปอย่างมีเหตุผลนี่เป็นลักษณะของบทบาทในการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกค่ะแต่ในยุคข้อมูลข่าวสารพ่อแม่ของบางครอบครัวกำลังเสียบทบาทนี้ไปให้แก่สื่อประเภทต่างๆเข้ามายึดครองถึงในห้องนอนของลูกนะคะทำหน้าที่ในการแสดงหรือนำเสนอโลกนี้ให้แก่ลูกแทนพ่อแม่ผู้ปกครองสื่อปัจจุบันมักแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกอย่างไรเช่นให้ดูให้เห็นการยิงกันฆ่ากันแย่งชิงกันความโหดร้ายการล้างแค้นความหยาบคายการยั่วยุให้แตก

0: ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้นจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึกท่าทีทัศนคติต่อโลกต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดีค่ะกล่าวคือประการแรกเด็กจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตรและมีไมตรีประการที่สองเด็กจะมองสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยความรู้สึกซาบซึ้งเห็นความงามความสงบสุขและความประณีตละเอียดลึกซึ้งค่ะประการที่สามมองสิ่งทั้งหลายและเหตุการณ์ต่างๆด้วยความรู้สึกน่ารู้น่าศึกษามีท่าทีของการสนองความใฝ่รู้อยากศึกษาอยากค้นคว้าหาความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะประการที่สี่มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคมด้วยท่าทีของการที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แก้ปัญหาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและทำประโยชน์ต่อส่วนรวมดังนั้นท่านพ่อแม่ผู้ปกครองควรสร้างท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติทั้ง4ประการที่กล่าวมานี้ให้แก่เด็กให้ได้นะคะจึงขอเชิญชวนท่านพ่อแม่ผู้ปกครองได้ทบทวนให้สามารถทำบทบาทหน้าที่แสดงโลกนี้ให้แก่ลูกเอาไว้ให้ได้นะคะด้วยความเมตตากรุณาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้อยากจะเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนน้องๆเยาวชนนะครับรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับพรุ่งนี้เสาร์ที่10ตุลาคมนะครับ

0: ครับตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเชิญชวนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์นะครับในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะครับจัดขึ้นที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ประจำปี2568ด้วยซึ่งการเสด็จพระราชทานรางวัลที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของงานมูลนิธิโครงการหลวงกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการประชุมการจัดเตรียมโครงการงานโครงการหลวงประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนะครับเมื่อวานนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงท่านเป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงานโครงการหลวงปี2569ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงนะครับมูลนิธิโครงการหลวงได้มีการกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่าง 1-10 ธันวาคมนี้ที่บริเวณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาเรื่องของการเกษตรเรื่องของนวัตกรรมและการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานนั่นเองนะครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเขามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับส่วนสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงของไทยไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาต่อยอดที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สูงไทยสู่ภูฏานนั่นเองนะครับ 1-10 ธันวาคมนี้นะครับในช่วงปลายปีก็เดี๋ยวเชิญไปท่องเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปดูงานโครงการหลวงจัดอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: True value inside.
4: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นา
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: One หนึ่ง เด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
2: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมาโอ้โห

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chantingAnd saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lion Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
3: Oh, สวยจัง
2: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue?
0: One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับ ทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย

0: Maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime.
2: ต้องเอาปูนเคลือบไว
0: ้ The emerald Buddha must be hidden.
2: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: Who would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
0: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
0: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story: everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: JD
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold Moldmold
1: ปั้นหล
0: ่อ crack crack crack
1: แตกกระเทาะ
0: emerald emerald emerald
1: มรกต
0: sparkling sparkling sparkling
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuable valuable valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: buddha statue buddha statue buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ true true true
0: แท้จริง
1: inside inside inside
0: ข้างใน
1: pagoda pagoda pagoda
0: เจดีย
1: ์ dk dk dk
0: ผุพัง
1: attention attention attention
0: สนใจใส่ใจ
1: thunder thunder thunder
0: ฟ้าผ่า
1: abbot abbot abbot
0: เจ้าอาวาส
1: mold mold mold
0: ปั้นหล
1: ่อ crack crack crack
0: แตกกระเทาะ
1: emerald emerald emerald
0: มรกต
1: sparkling sparkling sparkling
0: เป็นประกายประยิบประยับ
1: valuable valuable valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: Buddha statue Buddha statue Buddha statue
0: พระพุทธรูป
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
4: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
5: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
4: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
5: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
4: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
6: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับเราไปดูกันที่เรื่องของการเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันสักนิดหนึ่งนะครับภายใต้สถานการณ์ที่ลดลงนะครับระดับน้ำในเมืองกรุงเนี่ยหลากหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ามันก็ยังสุขไม่สุดอ่ะนะฮะเพราะเนื่องจากปัญหาที่ตามมาขณะนี้คือเรื่องของการฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่และขยะจำนวนมากจากน้ำท่วมก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับที่เราเห็นภาพกันก็คือที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังเนี่ยได้มีการระดมในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกทม.ด้วยปภ.ราชทัณฑ์แล้วก็หน่วยทหารนะครับเข้าบูรณาการกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมในประเด็นดังกล่าวนะครับเขาก็มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตสะพานสูงเป็นพิเศษทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับรวมจำนวนกว่า500คนด้วยกันเขาก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้นะฮะไปจนถึง11ตุลาคมอันนี้คือในส่วนของการดำเนินการเฉพาะกิจเลยทีเดียวนะครับสำหรับแผนการปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ทำการชักลากขยะชิ้นใหญ่ที่ตกค้างตามตรอกซอกซอยต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรกับพี่น้องประชาชนก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็ที่ผ่านมากองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับได้ร่วมกับสำนักงานเขตเนี่ยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีการช่วยเหลือประชาชนในการเก็บขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่เขตลาดกระบังบริเวณเคหะร่มเกล้านะครับโดยกองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1นะฮะและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายเขตเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่บางเขนนะครับเขตหลัก4เขตสวนหลวงแล้วก็ที่บางกะปิเนี่ยก็ดำเนินการกันอยู่รวมทั้งในทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะสัญจรใช้รถในการสัญจรได้ปกติในพื้นที่นะครับแล้วก็การเดินทางเป็นไปได้อย่างสะดวกแล้วก็ที่สำคัญเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกคนกลับมาใช้ชีวิตหลังน้ำลดนะครับได้ตามปกติโดยเร็วอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการทำงานของกองทัพบกนะครับที่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกส่วนนะครับในการดำเนินการนะฮะนี่คือรายการทั้งหมดนะครับของวันนี้นะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถ้าอยากน่ารักต้องกินผักผลไม้
1: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
8: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกำชับส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโดยเร็วย้ำอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายกรมชลลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6บรรเทาน้ำท่วมท้ายเขื่อนลดน้ำสมทบเจ้าพยาส่วนเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้ปภ.เตือน 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกจ่ายเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 ถึง 5,000 บาทแล้วรวม 36,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า316ล้านบาทกทม.ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่วม600ชีวิตเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันตั้งเป้าเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีแล้วโยกนฤทธิ์ปลากวงณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งแทนมีผลวันนี้ด้านนายกแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิมมา5ปีต้องย้ายอยู่แล้ววอนจบได้แล้วลั่นไม่มีกันแกล้งไม่มีการเมืองเมินอดีตปลัดมหาดไทยออกโรงป้องนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลถูกหยิบประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะวรสิทธิ์ขอไม่ก้าวล่วงปปช.ปมส่งฟ้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันย้ำคดีไม่จบคาด20ตุลาคมนี้ชัดเจนบรรจุผู้สอบได้สุจริตด้านคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุน Forex TD ร้องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายกว่า 7,000 รายส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือแกะรอย4ตัวบอสสำคัญโยงสวมสิทธิ์บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทสั่งเด้งผอ.สบส.5เส้นปมกรงเหล็กครอบเตียงโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมมีผลทันทีขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นส่วนที่บ้านเสริมสุขจังหวัดนนทบุรีย้ายผู้ป่วย75รายออกหมดแล้วหลังเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตเหลือเพียง9เตียงที่ขออนุญาตถูกต้องให้สบส.4ดำเนินการต่อไปทนายอั๋นยื่นหนังสือถึง DSI และกรมที่ดินเตือนปมแผนที่เขากระโดงฉบับใหม่อ้างลบลำรางสาธารณะ20จุดหวั่นใช้เป็นช่องทางยุติคดีพร้อมแย้มมีไม้เด็ดคดีหัวสว.เตรียมเปิดข้อมูลสำคัญเร็วๆนี้สุดปังกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองใจคนสหราชอาณาจักรจากผลสำรวจของ Condé Nast Traveler นิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกสะท้อนถึงความนิยมสูงสุดของกรุงเทพในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี
8: ้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นนะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ไม่กล้าพูดทับเลยนะฮะแหมต้องบอกว่าอินโทรเอาท์โทรเขานี่สุดมากเลยเพลงสุดใจนะครับในเวอร์ชั่นนี้ของคณะ AV Room สำคัญตรงนี้อะเด คนที่ขอมาไม่รู้ป่านนี้นั่งหน้างอคอหักมาเปล่าไม่ลืมนะเพียงแต่ว่าจังหวะเปิดมันอยู่ตอนนี้อ่ะขอแค่ชั่วโมงแรกนะครับอ่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเห็นแล้วล่ะเพลงที่ส่งเข้ามาทาง LINE at DJKLTFM น่ะผมรวบรวมไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมารวบรวมแล้วก็เสิร์ฟในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละครับอ้าวช่วงนี้ต้องบอกย้ำแล้วครับว่าช่วยกันอัปเดตนะครับเรื่องของการจราจรนะครับเย็นนี้เย็นวันศุกร์นะว่าจุดไหนติดจุดไหนที่โล่งไปได้สบายนะครับรวมถึงในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังด้วยอ้าวนี่ฮะสดๆร้อนๆเลยเริ่มมีฝนเล็กน้อยแล้วนะครับแถวแถวถนนลำลูกกาคลอง3นะครับใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาพยากรณ์อากาศไว้ว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยฝนจะกลับมามากอีกนะครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเริ่มหนาวแล้วยังไงก็เตรียมรับมือกันด้วยนะครับ

คือแม่เนื้อทองนะครับในเวอร์ชั่น GMM Music ไทโทนเจดนะครับมีการทัศนะฟีเจอริงกับเบิร์ธเดย์แล้วก็เอ็มโบด้วยนะฮะพี่จีสวัสดีครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงบ้านแล้วกำลังจัดกระเป๋าเตรียมไปเที่ยว private camp ครบรอบ3ปีคนลูกทุ่งนะฮะพรุ่งนี้แหมฟังจัดกระเป๋าไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเพลินใจเชียวขอบคุณมากๆเลยครับพรุ่งนี้พบกันนะครับพี่จีแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะแหมเอามาต่อกันนะช่วงที่เคลิ้มปรากฏว่าก็ไม่มีใครเผลออย่างนะเอาตำแหน่งพระรองพิฆาตาวุธเนี่ยมาร้อยต่อกับอ่านเกมไม่ขาดนะครับก็มากันพึบพับเหมือนเดิมมีคุณแม่จุกนะฮะอันดับที่1เลยพี่รณชัยน้องปลายตะวันบังซุปแล้วก็น้องจอยระดาด้วยนะครับลงกล่องสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะลุ้นกันช่วงปลายเดือนนะที่แน่ๆเอ้าจัดรายการเพลินน่ะออกไปเอ้าฝนตกได้เมื่อไหร่เนี่ยตกแล้วฮะแถมน้องปลายตะวันนะก็คุยสู่ฟังมาบอกว่าหนูจะรอดไหมเนี่ยพี่ปุ้ยงั้นแปลว่าตลาดพลูนี่ฝนลงแล้วใช่ไหมครับแล้วจุดอื่นล่ะครับฝนฟ้าเป็นยังไงอัปเดตกันด้วยนะจ๊ะรวมถึงการจราจรด้วยครับช่วยกันครับเย็นวันศุกร์ครับต้องช่วยกันดูแลแบบนี้

0: เป็นเพลงเก่าของสายันสัญญานะครับเวียสุโกรวัตครับ cover ได้อย่างน่าฟังเลยทีเดียวฝากใจไว้ที่เดือนก่อนหน้านั้นก็พินลานางนะฮะเบิ้ลปทุมราช เปิดเพลงพินลานางแล้วก็เสียวๆเหมือนกันนะเอ้ยจะถูกคนขอเขาหน้างอคอหักใส่ไหมเนี่ยขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วที่สำคัญร้ายกว่านั้นนะเดี๋ยวไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันตอนไปออกทริปแข่งกระจานนะบอกพี่ปุ้ยไม่ต้องกินขนมเลยนะเปิดเพลงไม่ขอให้ใช่ครับพี่หมวยสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมไปที่พี่ศรีสุดาด้วยอาจารย์ด็อกเตอร์ศิริวิภาด้วยครับฟังตอนเดินทางกลับบ้านส่วนน้องนกชลิดานี่ต้องถูกตีนะบอกว่าเปิดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งฟังไว้แล้วก็หลับไปผิดกติกาการฟังหลับได้ไง
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: รอสิ่งเดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: อันดับที่3ในชาร์ตของเรานะครับหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันที่มีขอมากหลายข้อความทุกวันด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับทราบกันแล้วล่ะว่าเพลงนี้จะยังไงเนี่ยนะติดท็อป3แล้วว่าแล้วยังมีขอมากทุกวันด้วยเนี่ยจะยังไงต่อต้องลุ้นกันชั่วโมงหน้านะครับส่วนน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนี่ไม่ต้องลังเลไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับอยากดูแลสุขภาพในการควบคุมเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าควบคุมในเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลนี่ฟันธงเลือกได้เลยครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับเพราะว่าเขาสกัดจากเห็ด13ชนิดซึ่งแต่ละชนิดนี่สรรพคุณนี่ควบคุมเรื่องน้ำตาลเรื่องของคอเลสเตอรอลทุกชนิดเลยนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยในการดูแลเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยนะครับและถ้าออเดอร์ในช่วงเดือนตุลาคมเดือนนี้กับพฤศจิกายนเดือนหน้านี่นะเท่ากับว่าได้รับแล้วนะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลแล้วที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายธันวาคมนี้นะครับปาร์ตี้ปีใหม่ของเรานะครับก็จะได้พบกับทีมดีเจของเราเนี่ยทุกคนเลยแล้วก็มีศิลปินรับเชิญเนี่ยมาขับกล่อมด้วยนะครับย้ำนะครับออเดอร์กันที่02-857-5119 02-857-5119นะครับทุกออเดอร์ครับจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้มรางวัลมาร่วมปาร์ตี้ปีใหม่นะครับกริ้งกลางกันเลย
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
4: หอม
5: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
6: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
7: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
5: คนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check

0: ถือโอกาสนะครับส่งท้ายรายการด้วยการส่งแรงใจผ่านเพลงนี้ของลำยองหนองหินห่าวเลยเหนื่อยแท้น้อแต่ท้อบ่ได้เป็นกำลังใจให้นะครับในทุกก้าวย่างของสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กทุกคนเลย
1: คนลูกทุ่งเน็กสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศแปรปรวนอย่างนี้นะในพื้นที่ไหนที่ฝนยังตกอยู่นะครับก็ต้องเตรียมรับมือกันสักนิดย้ำสักหน่อยนะครับว่าใครอยู่ในพื้นที่ในเขตริมน้ำนะครับพรุ่งนี้เตรียมรับมือกันไปด้วยนะเขาว่าฝนจะแรงจะเยอะอีก1วันแล้วเป็นห่วงทุกคนนะครับส่วนใครจะร่วมเดินทางไปทริปแก่งกระจานนะครับ private camp ครบรอบ3ปีครบรุ่งพรุ่งนี้เราพบกันครับเดินทางด้วยกันวันนี้ก็ต้องบอกว่ารักทุกคนและก็รอลุ้นชาร์จเพลงกับพี่รับสราวุธชั่วโมงหน้าด้วย

0: ี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
5: กลับมาแล้วครับในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ไปรวบรวมคะแนนกันมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับท็อป10ประจำสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมมาพบกับดีเจพี่ท็อปเหมือนเดิมนะครับมาติดตามกันครับว่าสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวในชาร์ตเพลงของคนลุกทุ่ง Next อย่างไรบ้างครับอันดับที่10สุดแขนทศกัณฐ์การทัศน

อันดับที่7เต้ยโศกให้โลกฟ้อนเวียงนฤมลฟีเจอริ่งเน็กนฤพล

0: แสดงความยินดีกับ10เพลงด้วยนะครับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยินดีนะครับกับเพลงใหม่ของเพชรคทาวุฒิเวียงนฤมลและก็เพลงใหม่จากลำยองหนองหินห่าวที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่แหม่มนะครับในช่วงตอนเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะกลับมาในช่วงของ The Cassetteวีคเอนด์ 9 โมงถึงเที่ยงนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปก็ได้ฟังมิวสิกร้องเพลงส่งไปเข้านอนแล้วก็ส่งคุณกลับบ้านด้วยความฝันดีนะครับแล้วก็ฟังเพลงยาวๆกันไปทั้งทาง FM 103และก็รวมทั้งบนแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งในระบบเสียงดิจิตอลพรีเมียม HD ด้วยวันนี้พี่ท็อปลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by
5: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้เราก็พบกันนะคะช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะเจอกันวันศุกร์อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถรับชมรายการทางไลฟ์ได้นะคะทางนิวส์ข่าวค่ำแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์วันนี้มีข่าวสำคัญหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะคะเรื่องฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในประเทศไทยก็จะมีผลกระทบยาวไปถึงวันที่13ตุลาคมเลยส่วนช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะราคาผักสดไข่ไก่ตอนนี้มีรายงานว่าพุ่งสูงมากเกือบ 200% เลยส่วนเรื่องกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ตำรวจออกมายืนยันว่าจะเร่งทำสำนวนกงสอบนะคะส่วนที่เหลือให้ทันกรอบ30วันแน่นอนค่ะแล้วก็ออกมาชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวกับการทำสำนวนในล็อตก่อนหน้านี้ที่ทางปปช.ส่งฟ้องไม่ทันด้วยส่วนเรื่องการเมืองวันนี้

0: ้นำฝ่ายค้านออกมาโต้ยัตติซักฟอกที่ฝากรัฐบาลออกมาพูดว่าเป็นบันเทิงทิปไตยยืนยันว่าทุกอย่างมีข้อมูลนะคะที่จะมีการพิจารณาร่วมกันจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามข่าวค่ะ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
2: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมดีเงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ขอข่าวค่ำวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่เรื่องฟ้าฝนกันก่อนเลยค่ะคำเตือนฝนรอบใหม่มาแล้วนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะหลายพื้นที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกนะคะอย่างบางจุดที่เคยท่วมตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังมีปริ่มๆท่ออยู่บ้างค่ะวันนี้มีรายงานที่เขตหนองจอกมีการระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลโหฟอร์เรวิลนี่หนักมากนะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันเน่าด้วยสุวินทวงศ์38เป็นโครงการขนาดใหญ่กว่า 2,000 ไร่ในหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขังประมาณ 50-70 เซนติเมตรค่ะตัวน้ำไม่ได้เข้าบ้านนะคะคือตัวพื้นมันยกสูงขึ้นแต่ว่าน้ำที่อยู่รอบๆบ้านท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะก็กระทบไปถึงการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านตอนนี้ทางเขตได้เพิ่มกำลังสูบจากหมู่บ้านแล้วก็ลงไปที่คลองย่อยๆที่อยู่รอบๆหมู่บ้านนะคะปรากฏว่าสูบลงไปมันก็ไม่ได้ทำให้น้ำลดลงไปเยอะลดลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนอีกหลายๆพื้นที่ที่เคยท่วมหรือว่าน้ำปริ่มๆอยู่นะคะก็กังวลว่าถ้าเกิดฝนระลอกใหม่ตกลงมาเติมอาจจะทำให้น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นหรือต้องอยู่กับน้ำท่วมต่อไปมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนก้อนใหม่จะถล่มกรุงอีกครั้งใครเป็นชาวกทมนะคะฟังดีๆเลยกรมอุตุบอกว่าฝนรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้นะคะจะเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกทำให้เขตหนองจอกลาดกระบังนี่ลาดกระบังก็รอบที่แล้วก็ท่วมหนักมากนะคะมีนบุรียังคงต้องเฝ้าระวังว่าอิทธิพลจากฝนรอบนี้จะเกิดน้ำท่วมซ้ำได้อีกครั้งหรือไม่ก็ต้องติดตามประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเพจกทม.อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะวันนี้โอนเรียบร้อยแล้ว 3,483 ครัวเรือนนะคะไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมวันนี้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 3,483 ครัวเรือนเป็นเงิน 29,499,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่7จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตรวมทั้งหมด 3,021 ครัวเรือนค่ะครัวเรือนละ 5,000 บาทในพื้นที่3จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีรวม462ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทจังหวัดน่าน2รายจังหวัดแม่ฮ่องสอนสกลนครอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้ท่านรีบไปติดต่อธนาคารค่ะเพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะถ้าเกิดไม่ผูกพร้อมเพย์ก็อาจจะทำให้ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือล่าช้าค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่ก็ต้องจัดการเร่งด่วนหลังจากน้ำรดตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่คือเรื่องขยะตกค้างในพื้นที่นะคือในชุมชนบางจุดอ่ะมันกองปิดทางเข้าบ้านจนประชาชนเขาร้องเรียนอ่ะอย่างเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะตอนนี้กทม.เก็บขยะไปแล้วทั้งหมด 1,735 ตันค่ะก็ต้องทยอยเก็บเรื่อยๆเลยส่วนของขยะที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะว่ามันจะมีบางจุดที่รถเก็บขยะเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆนะคะก็ต้องรอให้กำลังคนและรถเข้าไปได้ก่อนก็คืออาจจะให้ประชาชนเนี่ยเอาขยะออกมาวางไว้ตรงจุดที่รถขยะเนี่ยพอจะมารับได้นะคะมันก็จะได้ค่อยๆเคลียร์ออกจากพื้นที่ไปส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถตรวจสอบจุดเก็บขยะและข้อมูลการฟื้นฟูนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีขยะตกค้างนะคือ Cleaner Bangkok ค่ะหรือถ้าพบปัญหาขยะตกค้างให้ท่านแจ้งปัญหาที่เจอเนี่ยผ่านแอป Traffic Fondue ของกทม.ได้เลยนะคะ อ่ะสลับมาดูเรื่องการเมืองกันนิดนึงเรื่องของการเมืองนะคะก็ร้อนแรงมากตอนนี้ศึกซักฟอกนะคะฝ่ายค้านเขายื่นไปทั้งหมด18รัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีประเด็นเรื่องการย้อนเกล็ดกันเกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทำนองว่าส.ส.หน้าใหม่ของพรรคประชาชนเนี่ยเหมือนกับพยายามจะสื่อสารจนลืมหลักการของพรรคเป็นบันเทิงที่ประทายปรากฏว่าวันนี้ซีของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความเห็นกันนะว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเหมือนกับเลื่อนลอยมากเลยข้อกล่าวหาแล้วก็เป็นลักษณะของการตรวจสอบเหมือนกับเป็นบันเทิงที่ประทายเหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคประชาชนอย่างคุณเทงก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าคือความคืบหน้าเรื่องการบรรจุยติก็ต้องรอประธานสภาก่อนคาดว่าการอภิปรายจะเกิดขึ้นได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ฝ่ายค้านต้องการอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนค่ะน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองครั้งหนึ่งเลยนะที่มีรัฐมนตรีถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายมากขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้าหากมีข้อเสนอให้ลดเวลาอภิปรายเหลือ3วันนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาพิจารณาจัดสรรเวลาให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการว่าจะกำหนดเวลาอภิปรายไว้เท่าไหร่วิป3ฝ่ายก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องกรอบเวลาด้วยนักข่าวก็ถามคุณเทงว่ามีรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเขาวิจารณ์นะว่าการยื่นซักฟอกของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นลักษณะบันเทิงทิปไตยแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีข้อมูลจริงไหมคุณเทงก็บอกว่าขอให้รอดูเนื้อหาละกันนะคะแล้วค่อยมาพิจารณาว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นอย่างไรส่วนถ้อยคำในยัตติที่บางถ้อยคำนี่ก็ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงนะอย่างเช่นเป็นพวกมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังก็ถูกมองว่ามันรุนแรงไปไหมนะคะคุณเทงก็บอกว่าเป็นถ้อยคำที่ใช้ประกอบข้อกล่าวหาในการตรวจสอบตามที่ฝ่ายค้านเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือความล้มเหลวในการบริหารงานแล้วก็ย้ำว่าแม้ข้อมูลที่จะอภิปรายยังไม่สามารถนำไปสู่เอาผิดทางกฎหมายได้อย่างเด็ดขาดก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านเขาจะไม่สามารถนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของทางรัฐบาลได้นะคะส่วนกรณีที่พรรคกล้าทำก็ชัดเจนแล้วว่าคือกล้าทำตอนนี้เขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วก็คือไม่ใช่ฝ่ายค้านนั่นแหละไม่ได้ร่วมลงชื่อในยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละพรรคดังนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะลงมติในยติอภิปรายอย่างไรส่วนข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีรัฐมนตรีฝั่งของพรรคเพื่อไทยเลยไม่มีใครถูกอภิปรายเลยคุณณัฐพงศ์ก็ชี้แจงว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมดและประเด็นในการอภิปรายมาจากการเสนอร่วมกันของฝ่ายค้านนะคะก็มีการหารือร่วมกันแล้วยืนยันว่าการคัดเลือกรายชื่ออาศัยพยานหลักฐานและข้อมูลที่แต่ละพรรคเสนอมาประเด็นเรื่องของเวลาในการอภิปรายนั้นก็มีความเห็นของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ด้วยว่าสามารถใช้เวลาตามแนวทางที่ปฏิบัติกันมาตลอดที่ผ่านๆมา 3-4 วันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้มาฟังในส่วนของรัฐบาลบ้างนะคะที่เล่าให้ไปในตอนต้นว่าเหมือนกับถูกย้อนเกล็ดไหมคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะก็เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วและการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่เขาจะใช้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดก็คือขอให้อยู่ในกรอบของข้อบังคับการประชุมสิ่งไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยัตติก็อย่าไปพูดถึงในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าต้องการกินรวบประเทศนักข่าวก็ถามคุณพราดอนว่ามันแรงไปไหมคุณพราดอนก็บอกว่าตามยัตติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือกล่าวหารัฐบาลในส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงก็เป็นเรื่องปกติค่ะตามธรรมเนียมที่ผ่านมาก็มันก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่มันเบาอยู่แล้วนะเขาก็ต้องกล่าวหารุนแรงไว้ก่อนแต่ว่าจะไปหาเหตุผลประกอบหรือหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันนะคะต่อเนื่องไป ทนายอั๋นวันนี้มีความเคลื่อนไหวด้วยเป็นเรื่องของการตรวจสอบเหมือนกันนะคะที่ดินเขากระโดงนะคุณพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะว่าที่อธิบดี DSI ท่านใหม่แล้วก็อธิบดีที่ดินนะคะขอให้ตรวจสอบแผนที่ข้อพิพาทเขากระโดงฉบับใหม่ที่อ้างว่ามีการไปลบจุดลำรางทางสาธารณะ20จุดเลยทนายอั๋นบอกว่าการรถไฟไม่ยอมรับแผนที่นี้แล้วก็กังวลว่าถ้า DSI นำเอกสารนี้ไปใช้อาจจะส่งผลต่อเรื่องการสืบสวนคดีได้ก็อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะส่วนเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยที่สืบเนื่องมาจากสสไอเดียนะคะซึ่งปรากฏว่าก็จะเห็นนักขุดหลายคนเนี่ยออกมาขุดกันต่อเนื่องเลยอย่างคุณสิริโชคโสภานะอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งตอนนี้พอไปดูเว็บพนันออนไลน์เนี่ยตอนนี้เหมือนกับมีการบล็อกชื่อประเทศไทยแล้วนะคะคือไม่สามารถเข้าได้ฝั่งของข้อมูลในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันออกมาว่าในมุมของทนายอั๋นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายของไทยได้แล้วก็ยังพูดไปถึงคดีหัวสว.ด้วยนะคะบอกว่ามีสว.ที่ถูกดำเนินคดีรายหนึ่งเข้ามาหารือแล้วก็ให้ข้อมูลสำคัญทนายอั๋นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
0: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ลังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ตามกันต่อเนื่องนะคะกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com ค่ะซึ่งก็มีคนออกมาเปิดประเด็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่กูราเซาตามที่รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็มีชื่อนายไทหยางซางสามีของส.ส.ไอเดียสุชาดาซางแทนทรัพย์ปรากฏอยู่ในข้อมูลผู้ถือหุ้นด้วยล่าสุดมีรายงานออกมานะว่าตอนนี้เว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com บล็อกคนไทยแล้วไม่สามารถเข้าได้นะคะล่าสุดกระทรวงดีอีโดยท่านปลัดดีอีก็ออกมาชี้แจงคุณพัชระอนันตสินนะคะบอกว่าสาเหตุที่ระบบตรวจสอบไม่พบเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com อาจจะเป็นเพราะมีผู้ใช้งานในประเทศไทยจำนวนไม่มากก็ทำให้ระบบตรวจไม่พบซึ่งการตรวจจับก็จะมีระบบที่ทำงานอัตโนมัติการรับแจ้งจากประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายทำได้2รูปแบบก็คือการปิดกั้นการเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานแพลตฟอร์มให้ถอดเว็บไซต์ออกจากระบบนะคะแม้ว่าการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยเรามีกฎหมายควบคุมอยู่แต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามก็ทำให้แพลตฟอร์มต่างประเทศอาจจะไม่ได้ยินยอมให้ถอดเว็บไซต์ออกจากระบบได้ต่างจากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบางประเภทอย่างเช่นขายยาเสพติดอันนี้เราจะประสานทางแพลตฟอร์มให้ถอดออกได้เลยแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดในอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะว่าได้บล็อกแล้วก็จำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วคือถ้าเกิดใครทดลองเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถให้บริการผู้เล่นจากประเทศไทยได้เนื่องจากเงื่อนไขใบอนุญาตค่ะเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ปปช.ไม่สามารถทำสำนวนส่งฟ้องไปที่อัยการได้ทันก็ทำให้ต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนออกมานั่นก็คือดร.วินจาพิชิตมีคุณสัตพรที่เป็นน้องสาวของดร.วินด้วยเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ผัดแล้วนะคะวันนี้มีคำชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จตามกรอบ30วันและส่งสำนวนทั้งหมดไปยังปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นๆในกรณีเดียวกันค่ะการปล่อยผู้ต้องหาทั้ง3รายนั้นเป็นผลมาจากระยะเวลาการคุมตัวฝักขังครบตามกฎหมายตำรวจก็หมดอำนาจในการควบคุมตัวเว้นแต่จะมีคดีใหม่เกิดขึ้นแต่ถ้าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีในภายหลังปปช.ก็จะเป็นฝ่ายส่งเรื่องประสานให้ตำรวจติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไปได้นะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องก็เลยไปอยู่ในสำนวนของปปช.ซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องส่งฟ้องอัยการส่วนความคืบหน้าคดีนี้บก.ปปป.ก็ยังคงจะเดินหน้าจับกุมผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จับกุมนางพานีหรือว่าประดัดอ่อนนะคะอายุ63ปีเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกประดัดอ่อนคนนี้เป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินอีก1สายนี่ถูกจับคาห้องทำงานเลยเมื่อวันที่8ตุลาคมก็ไปเรียกรับเงิน 350,000 บาทจากผู้เสียหายแล้วก็อ้างว่าจะบรรจุเข้าสอบราชการได้นะคะจากการสืบสวนเพราะว่าเงินนี้ถูกรวบรวมส่งไปยังปลัดออนโดยตรงเลยส่วนการขยายผลเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นก็พบว่ามีการแบ่งหน้าที่การทำอย่างชัดเจน กลุ่มของดร.วินและจ่าพิชิตจะทำหน้าที่รับแฟลชไดรฟ์ชื่อแล้วก็มีการไปปรับไปแก้ไขคะแนนคำตอบที่ตำรวจเขาไปจับได้บ้านแถวนนทบุรีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นสายวิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงมีผู้บริหารท้องถิ่นมีนายหน้าเข้าร่วมขบวนการด้วยส่วนผู้ต้องหาที่จับกุมมาใหม่นะคะทางตำรวจก็จะเร่งสรุปสำนวนแล้วก็ดำเนินการนะคะส่งไปรวมกับสำนวนในชุดของปปช.ภายในกรอบระยะเวลา30วันต่อไปส่วนเส้นเงินก็จะเป็นหน้าที่ของทางปปง.ค่ะวันนี้ก็มีมติยึดอายัดทรัพย์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับโกงสอบท้องถิ่นด้วยคุณเทพประสูบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.นะคะเปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินคดีโกงสอบท้องถิ่นเป็นพฤติการที่มีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะมีความผิดที่คณะกรรมการเคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์108รายการรวมมูลค่าประมาณ320ล้านบาทสำนักงานปปง.ก็มีการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์ด้วยนะคะ5รายการค่ะก็เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารมูลค่าประมาณ4ล้านบาทนอกจากนี้ปปง.ยังมีมติให้ส่งสำนวนความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมเครือข่ายสแกมเมอร์การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือคดีของนายเฉินจื้อกับพวกเป็นความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ช่อโกงประชาชนช่อโกงและยักยอกที่มีลักษณะเป็นปกติธุระเป็นสมาชิกอ้างยี่มีความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมคณะกรรมการธุรกรรมก็เคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด96รายมูลค่า345ล้านบาทปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งและการขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะก็เลยมีมติให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน416รายการอย่างเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมเงินฝากในบัญชีธนาคารมูลค่ารวมประมาณ118ล้านบาทรวมไปถึงคดี Forex 3D ของนายอภิรักษ์กับพวกด้วยคณะกรรมการธุรกรรมก็มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินไปคืนชดใช้คืนผู้เสียหายทั้งหมด298รายการมูลค่า581ล้านบาทแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย 7,642 รายนะคะกระบวนการสีเทาก็ยังไม่หมดล่าสุดนี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะร่วมกับตำรวจนครบาลไปจับกุมขบวนการสวมทะเบียนราษฎรอีกแล้วนะคะรวมไปถึงสวมบัตรประชาชนคนไทยด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้น3จุดสำคัญค่ะเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือหนึ่งในนั้นพื้นที่เป้าหมายคือบ้านหรูย่านวังทองหลางนะคะเป็นบ้านของนายอี้หลงแซ่จางหรือว่าอาหลงกับภรรยาชาวจีนค่ะพฤติการนายอี้หลงถือบัตรประชาชนคนไทยนะคะขึ้นต้นด้วยเลข5มีการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี32ทำบัตรล่าสุดเมื่อปี64ทีนี้จุดเริ่มต้นของคดีนี้มันเริ่มมาจากปมพ่อทิพย์เนี่ยแหละนายอี้หลงกับภรรยากับลูกเดินทางไปที่จีนปรากฏว่าตอนผ่านด่านตม.เนี่ยตำรวจเขาไปเจอว่าชื่อของพ่อในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยระงับการเดินทางแล้วก็จับตรวจ DNA เรื่องมันเลยโป๊ะขึ้นมาว่านายอี้หลงเนี่ยถือบัตรประชาชนคนไทยพบว่ามีการสวมบัตรประชาชนแล้วก็สวมทะเบียนด้วยนะคะเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยเนี่ยแหละมีเงินหมุนเวียนในบัญชีร่วมกับภรรยา581ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินอีกหลายรายการเลยรายที่2คือนายหลวงยี่หลงเป็นชาวเมียนมาถือบัตรหัวหมายเลข0เข้ามาอยู่ในไทยแล้วก็มาบวชเป็นพระอยู่ที่อำเภอแม่สายแล้วก็มีการทำบัตรโดยอ้างว่าเป็นบุคคลชายขอบรายที่3คือนายจิ้นไทยลื้อเป็นชาวจีนค่ะเป็นบุคคลตามหมายจับของอินเตอร์โพลนะคะรับเงินฝากผิดกฎหมายในจีนมูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านหยวนหรือว่าราวๆ 15,000 ล้านบาทโอสูงมากมีผู้เสียหาย 3,000 กว่ารายรายที่3นี้มีบัตรหัวศูนย์แล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับโทษในไทยแล้วก็เตรียมเข้าสู่การถูกในประเทศตามหมายแดงด้วยรายที่4นายทกรเซ่งกัวเป็นชาวจีนค่ะข้อมูลการสืบสวนก็เชื่อมโยงกับบุคคลตามหมายจับ ทางการจีนเช่นเดียวกันนะคะเคยยื่นคำร้องเข้าสู่ระบบทะเบียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นแล้วก็มามีบัตรประชาชนคนไทยต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยยังพบข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินอีกหลายรายการนะคะกำลังตรวจสอบอยู่ว่าได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าขณะที่อีกคดีนึงที่เป็นคดีสินบนข้ามชาตินะโหยคดีนี้โด่งดังมากสินบนโรลส์รอยซ์นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาคดีนี้ได้แล้วเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของปตท.สผ.นะคะหลังจากตำรวจอินเตอร์โพลเนี่ยบุกเข้าไปจับกุมใช้เวลาถึง18ปีเนี่ยเลขาธิการปปช.นะคะบอกว่านายเผ่าพระเด็จวรบุตรซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของปตท.ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนในคดีโรลส์รอยซ์นะคะแล้วก็หลบหนีคดีทุจริตเนี่ยออกนอกประเทศค่ะก็ถูกนำตัวกลับจากอินโดนีเซียมาถึงที่ประเทศไทยตั้งแต่คืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ระหว่างดำเนินคดีเนี่ยนายเผ่าพเด็จก็หลบหนีออกนอกประเทศไปทางมาเลเซียแล้วก็ไปกบดานต่อที่อินโดนีเซียปปช.ก็ยื่นขอหมายแดงซึ่งคดีนี้การชี้มูลความผิดของกรรมการปปช.ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะผู้ถูกกล่าวหาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่ามันมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะส่วนคดีที่เป็นคดีใหญ่เลยคือเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งหลายท่านเนี่ยคงจะได้ติดตามกันมาต่อเนื่องนะจากรายการโหนกระแสด้วยปรากฏว่าวันนี้นะคะคุณแม่พัดเนี่ยก็ได้กลับไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปชี้จุดที่ถูกคุมขังเอาไว้แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็วันนี้เนี่ยเจอกับป้าแมวไปเผชิญหน้ากับป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ด้วยปรากฏว่าตอนที่แม่พัดเนี่ยเจอป้าแมวนะโอ้โหถึงกับมือสั่นจะร้องไห้เลยแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยต้องถามป้าแมวว่าอ่ายังไงเนี่ยเชิญออกไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยป้าแมวก็เหมือนกับมีจังหวะที่พยายามจะบอกให้แม่พัดเนี่ยพูดความจริงในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ปรากฏว่าในส่วนของลูกชายป้าแมวเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะบอกว่าทางสบส5เนี่ยเขามีการทำดีลกับศูนย์ไว้และป้าแมวเองก็มีการยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความจริงนะลูกชายเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบ้างแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าตลอดเวลาที่ผอ.นยนาซึ่งดำรงตำแหน่งผอ.สบส.5เข้ามาตรวจที่ศูนย์ของตนอย่างละเอียดผอ.ก็ถือเป็นคนดีคนนึงไม่ควรที่จะต้องถูกสั่งย้ายในเรื่องนี้ด้วยเลยนะคะซึ่งวันนี้ป้าแมวก็เปิดใจนะคะพร้อมกับลูกชายก็บอกว่าตอนนี้อยากขายศูนย์นี้แล้วก็ฝากไปถึงนักธุรกิจผู้ที่สนใจเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ปิดท้ายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการในกทม.ให้ลูกจ้างหยุดงานในวันที่16ตุลาคม2569เป็นกรณีพิเศษนะคะหรือว่าให้ work from home ค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการตามมติของครม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เห็นชอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพ work from home ด้วยในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุธที่14พฤหัสที่15เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการจัดประชุม IMF นะคะซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกดาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20 พฤษภาคม 2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13 ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป
1: เพิ่มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีถ้าขอให้รักษาฝีมือไว้

0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5เฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 18:35 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80วันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารคตวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระศาสนโสพลพาพานกเถนอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80ซึ่งบรรจุสรีรังคารในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชวพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพาพานกเถนเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2423บรรพชาเมื่อปี2440ที่วัดบูรณสิริมาตยารามและอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อปี2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรทรงเป็นพระอุปชาภายหลังศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนจนแตกฉานได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้พระเนนที่บวชใหม่ตั้งแต่ปี2458เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและพระอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นกรรมการมหาเถรสมาคมประธานอนุกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3ตั้งแต่ปี2480ถึง2489และเจ้าคณะจังหวัด พระนครโดยมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษา47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรวมจำนวน 1,452 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตตอบสนองท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านงานวิจัยวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือในฐานะมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ซึ่งได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awards 2025พร้อมคว้าอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานอันดับ4ของประเทศจากเว็บโอเมทริกส์ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอกรวม62สาขาวิชาและเป็นแห่งเดียวในไทยที่มีหลักสูตรผลิตครู5ปีด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์สังคมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศพร้อมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มุ่งสร้างนักศึกษาเป็นวิศวกรสังคมจนได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาอีกทั้งร่วมกับเครือข่ายยกระดับผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวมจำนวน798คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนจำแนกเป็น P1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์ P2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชน P3 เสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและ P4 พัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชน84โรงเรียนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชริตภุกผาสุของคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้ณโรงเรียนบ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้แก่การดำเนินโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่การติดตั้งสถานีสูบน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน1,950,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนมีครูและบุคลากร16คน
1: ไม่มีแล้วค่ะไม่มีช่วง

0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งบ้านชาและกาแฟขึ้นให้เป็นร้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการคั่วการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกชาสายพันธุ์จีนและชาอัสสัมแก่เกษตรกรกว่า200รายในพื้นที่กว่า751ไร่รวมถึงส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ซึ่งในปี2569มีผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,500ตันช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนถ่ายทอดเรื่องราวผลิตผลโครงการหลวงและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมของว่างคุณภาพสูงรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้โรงเรียนวัดทิพวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ปัจจุบันชุมชนยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปากถาโดยพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 นเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัตวิหารวัดโมลีโลกยาวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโม

ติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟรอฟอทอจำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกรำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามและวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.พรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมพุทธินิคมโรงเรียนประถมพุทธินิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธินิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชาวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
พร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึก

ในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดสารคดีภูมิพลังแผ่นดินนวมินทรมหาราชตอนโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุมมีฝนตกและปริมาณน้ำฝนสูงจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่เกือบทั่วทุกภาคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอมาและทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มของภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทรงคำนึงถึงการเลือกใช้วิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสมรรถนะของกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นด้วยด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นทฤษฎีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้านน้ำท่วมน้ำล้นพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยร้ายแรงของวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครมีลักษณะลุ่มต่ำทำให้มีการระบายน้ำในยามเกิดภาวะน้ำท่วมให้ออกจากพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้าคูคลองจำนวนมากมีความลาดเทน้อยอีกทั้งมีจำนวนหลายคลองที่ลำน้ำตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมขีดขวางทางน้ำไหลทำให้เกิดเป็นสาเหตุในหลายปัจจัยของการเกิดน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นระยะเวลานาน
1: อันนี้เป็นอันดับแรกที่จะต้องสูบน้ำให้แห้งทีเดียวชายทะเลนี่ให้แห้งพักเท่าที่ทำได้แล้วก็ต่อไปก็มีเครื่องอย่างที่ว่ามีเครื่องเร่งน้ำโดยเฉพาะเร่งน้ำใกล้คันกั้นน้ำที่จะเข้าพระนครเข้าด้านในคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศคลองบางนาคลองสำโรงนี่คลองพวกนี้ต้องไม่ควรจะรับน้ำจากที่ลงมาจากอยุธยาถ้าน้ำรับเฉพาะในเขตพระนครทางกทม.สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วแสดงให้เห็นฝนตกหนักเมื่อวานนี้แห้งได้เร็วยังมีที่ท่วมอยู่แต่ว่าก็แห้งนับว่าเร็วแต่ถ้าน้ำอันนี้มาแล้วกี่เดือนก็ไม่หมดฉะนั้นต้องทำที่นี่ทีนี้ที่จะเสียหายก็ที่ว่าไม่มีที่ที่จะขุดแก้ไขด้วยใช้คลองเป็นซ้ำ
0: ดังนั้นโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการจัดให้มีสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อเป็นบึงพักน้ำในหน้าน้ำโดยจะทำหน้าที่รองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวก่อนจะระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะฉะนั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนจึงไม่ไหลลงสู่ทางระบายน้ำได้ทันทีแต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้ำรอเวลาให้คลองต่างๆซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักพร่องน้ำพอที่จะรับน้ำได้เสียก่อนจึงค่อยๆระบายน้ำลงเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมน้ำขังได้ในระดับหนึ่งนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อการระบายน้ำแล้วแนวพระราชดำริแก้มลิงยังประสานแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยทั้งนี้เมื่อน้ำถูกเก็บกักไว้ถูกส่งเข้าไปในคลองต่างๆจึงจะเข้าไปเจือจางน้ำเน่าเสียในคลองเหล่านี้ให้เจือจางลงแล้วในที่สุดก็ผลักดันน้ำเสียให้เจือจางลงสู่ทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าแนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้และเป็นทฤษฎีศาสตร์พระราชาที่นำมาใช้ได้จริงเพื่อให้ราษฎรของพระองค์รอดพ้นจากทุกภัยตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21 นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับปภ.เร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวแปดริ้วระดมเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องติดตั้งเสริมสถานีสูบน้ำบ้านใหม่หวังเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: จับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พอรายงานน้ำท่วม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานขณะนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่22จังหวัดกระทบ109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านเกิดผลกระทบ 1,145,000 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,180,000 คนโดยในพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นโดยในพื้นที่ฉะเชิงเทราขณะนี้เกิดน้ำท่วม11อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอท่าตะเกียบอำเภอเมืองอำเภอสนามชัยอำเภอพบบ้านโพบางประกงคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวม93ตำบล875หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 64,791 ครัวเรือนระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือระบายน้ำอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนที่บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านได้นำกำลังได้นำเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน6เครื่องมาติดตั้งเสริมกำลังการระบายน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูระบายน้ำโดยปล่อยน้ำให้ไหลข้ามบานประตูลงสู่คลองชลประทานด้านล่างก่อนมุ่งหน้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำภายในคลองชลประทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่15ตำบลท่าไข่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านต้องเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อบ้านเรือประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมณสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเขตลาดกระบังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
4: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิกิจเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูและติดตามการจัดเก็บขยะครั้งใหญ่บริเวณเขตร่มเกล้าและสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเขตใต้กระบังหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงเกือบทั้งหมดโดยผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการใน2มาตรการควบคู่กันไปทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เร่งด่วนและการจัดเก็บขยะตกค้างหลังน้ำลดซึ่งในวันนี้ตั้งเป้าปริมาณขยะทะลุหลักพันตันโดยพบอุปสรรคสำคัญคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงซอยย่อยได้ซึ่งทางสำนักงานเทศกิจจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการให้ประชาชนนำขยะมารวมกันก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ใช้แรงคนและรถเก็บขยะขนาดเล็กทยอยลำเลียงออกมาไว้ที่ถนนหลักเพื่อให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถขนย้ายไปยังจุดพักขยะชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มรอบการทำงานได้มากขึ้นนอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ได้เน้นย้ำเรื่องการควบคุมจุดทิ้งขยะโดยห้ามนำขยะจากภายนอกเข้ามาทิ้งภายในพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้ไปทิ้งจุดที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้อย่างเช่นศูนย์กำจัดขยะกรุงเทพปรีชา33เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระงานตกค้างที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในส่วนของการฟื้นฟูสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการดูแลประชาชนเมืองต้นได้ประสานให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ำประปาไม่ไหลเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ววัฒนชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบวัดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันฟูกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเจเสศยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลหากถูกหยิบคดีหัวสวมาอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: เจเสร็จยืนยันพร้อมชี้แจงหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมองฝ่ายค้านมุ่งลดทอนความสามารถรัฐบาลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยขอให้ฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่รัฐมนตรีพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะก่อนหน้านี้ถูกอภิปรายและพาดพิงมาแล้วพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะว่าการทำงานมีจุดใดบกพร่องและต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อประชาชนส่วนข้อกล่าวหาไร้ภาวะผู้นำนั้นระบุว่าตนจบปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองขณะที่มองว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านคือการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนชื่นชอบด้วยการนำเสนอในมุมตรงกันข้ามเพื่อให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลส่วนกรณีไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายเจเสร็จระบุว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์แต่ไม่ขอก้าวล่วงพรรคเพื่อไทยพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านหยิบยกคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ขึ้นมาอภิปรายด้วยนิติผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: สอนชนภาค2บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรทลายเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลยึดไอซ์หนักกว่า 1.1 ตันพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือสอนชนภาค2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเรือ East Harbor 1ตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในช่องลับบริเวณท้ายเรือพร้อมควบคุมตัวกัปตันและลูกเรือชาวไทยรวม6คนและตรวจยึดเรือพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและกำลังทางทะเลเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลของประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: และจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ออกมาตรการสทคช่วยน้ำท่วมช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสทคจำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีสาขา46ลาดกระบังโดยผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินโดยกำหนด1คน1สิทธิ์คาดว่าจะมีวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า 100.57 ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ1ล้าน1แสนบาท
6: การนอนหลับที่ดีคือสวรรค์ของการพักผ่อนเพราะการนอนในที่ที่เงียบสงบไม่มีแสงสว่างรบกวนอากาศเย็นสบายจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5111

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยในค่ำคืนวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ค่ะค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันเชอรี่มนัญญาคู่ปัตตธรรมนะคะจะขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่กำลังนอนดึกพร้อมกับสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจและข้อคิดนะคะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากอีกเช่นเคยนะคะและในค่ำคืนนี้นะคะก็อยากจะเริ่มต้นรายการด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะครูอาวุโสซึ่งแม้จะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้นานแล้วแต่เมื่อกลับมาทบทวนในวันนี้ก็ยังคงให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งและก็มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตค่ะมีความตอนหนึ่งว่าความสำเร็จของท่านนี้อาจวัดไม่ได้ด้วยยศศักดิ์และด้วยความร่ำรวยแต่ก็เป็นความสำเร็จอันแท้จริงที่จะเป็นของท่านตลอดไปไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงท่านไปได้และเมื่อใดท่านรำลึกถึงความสำเร็จนี้ท่านจะบังเกิดความสุขความอิ่มเอมใจได้เต็มเปี่ยมเป็นพระบรมราโชวาทที่ชวนให้เราหยุดคิดนะคะเพราะในวันที่เราต้องทำงานต้องแข่งขันต้องสร้างผลงานบางครั้งเราอาจจะเผลอวัดความสำเร็จของตัวเองจากตำแหน่งบ้างเงินเดือนบ้างคำชื่นชมจากคนอื่นหรือรางวัลที่เราจะได้รับแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะความสำเร็จเนี่ยที่มีคุณค่ามากที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตก็ได้เมื่อนำข้อคิดมาปรับใช้กับการทำงานในปัจจุบันเราสามารถมองเห็นคุณค่ามองเห็นความสำคัญได้ถึง5ประการเลยนะคะประการที่1ค่ะวัดความสำเร็จจากคุณค่าจากภายในลองถามตัวเองง่ายๆนะคะว่างานที่เราทำในวันนี้เนี่ยได้ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ให้กับใครได้บ้างบางครั้งค่ะความสุขจากการที่ได้ทำสิ่งที่มีความหมายอาจมีค่ามากกว่าตัวเลขบนกระดาษและยังช่วยเติมพลังในวันที่เราเหนื่อยล้าจากการทำงานได้ด้วยนะคะประการที่2ค่ะเปลี่ยนจากบทบาทจากผู้ทำงานเป็นผู้ส่งต่อเมื่อเรามีความรู้มีประสบการณ์มีสิ่งที่เรียนรู้จากการทำงานมากมายอย่าเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เพียงคนเดียวค่ะจงแบ่งปันความรู้แนะนำรุ่นน้องถ่ายทอดประสบการณ์เล็กๆน้อยอาจจะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อีกคนหนึ่งก้าวเดินขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะนึกถึงวันที่เราแบบเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆแล้วไม่มีใครแนะนำเรานะคะมันรู้สึกเคว้งคว้างน่าดูเลยนะคะในวันนี้ค่ะที่เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันบางส่วนแล้วมีประสบการณ์มากพอตัวแล้วเราก็มีรุ่นน้องที่เขายังไม่ค่อยรู้อีโหน่อีเหน่เท่าไหร่ถ้าเราได้แนะนำก็คงเป็นประโยชน์กับเขาไม่มากก็น้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะประการที่3ค่ะรักษาจิตวิญญาณของความเป็นมืออาชีพเพราะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนงานย้ายแผนกเปลี่ยนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งเราเกษียณจากการทำงานไปคุณค่าความรู้ความสามารถที่เราสั่งสมมามันก็ยังคงเป็นของเราและอยู่ในตัวเราเสมอค่ะไม่มีใครสามารถพรากสิ่งเหล่านี้ไปจากเราได้เลยประการที่4ค่ะทำงานด้วยใจและมอบสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเราตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงคนที่จะได้รับผลงานของเราไม่เพียงที่จะทำให้งานของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะแต่ยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งสร้างความเข้าใจ และทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยรู้สึกได้ถึงความจริงใจของเราค่ะและประการที่5นะคะมองคำชมและคำขอบคุณให้เป็นพลังใจบางครั้งนะคะสิ่งที่เติมพลังให้กับคนทำงานอาจไม่ใช่รางวัลใหญ่โตเลยค่ะแต่อาจจะเป็นคำสั้นๆด้วยคำว่าขอบคุณนะหรือโอ้โหทำได้ดีมากๆคำเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ใครคนหนึ่งอยากจะทำความดีและทำสิ่งดีนั้นต่อไปเอาละค่ะในช่วงต้นชั่วโมงแรกนี้นะคะก็เป็นข้อคิดดีๆจากพระบรมราโชวาทนะคะที่ได้ฟังกันแล้วก็นำไปปรับใช้กันนะคะแล้วในช่วงแรกนี้ค่ะเชอรี่ก็มีบทเพลงเพราะๆนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อผ่อนคลายนะคะก่อนที่เราจะเข้านอนกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในช่วงนี้นะคะเชอรี่จะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตรงกับวันที่10ตุลาในอดีตกันค่ะเพราะในแต่ละวันของปฏิทินนะคะล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เสมอค่ะและสำหรับวันที่10ตุลาคมนะคะก็เป็นอีกวันที่มีเรื่องราวสำคัญมากมายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบุคคลสำคัญรวมถึงสุขภาพจิตค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะวันที่10ตุลาคมค่ะเป็นวันชาติของไต้หวันนะคะหรือที่เรียกว่าวัน12หรือ Double 10 Day นะคะวันที่10เดือน10ในปีคริสตศักราช1911ค่ะเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่าการกำเริบอู่ชางนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของจีนจากการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐค่ะจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เราขยับมาดูเรื่องของอวกาศกันบ้างนะคะในปีพุทธศักราช2510ค่ะจะมีสนธิสัญญาอวกาศหรือ Outer Space Treaty นะคะมีผลบังคับใช้ถือเป็นข้อตกลงสำคัญระดับนานาชาติเลยนะคะที่สำคัญนะคะกำหนดหลักว่าอวกาศควรเป็นประโยชน์ร่วมกันของมนุษยชาติค่ะพร้อมทั้งห้ามการติดตั้งอาวุธทำลายล้างสูงในอวกาศและห้ามประเทศใดอ้างสิทธิอธิปไตยเหนืออวกาศค่ะและเรื่องของอวกาศก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวคนไทยเลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราค่ะก็มีภารกิจสำคัญในด้านของเทคโนโลยีอวกาศเช่นกันนั่นก็คือดาวเทียม TOS-2 นะคะดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทยดวงที่2ค่ะซึ่งถูกส่งขึ้นวงโคจรได้สำเร็จนะคะนับเป็นอีก1ก้าวความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยค่ะรวมถึงเป็นความร่วมมือและการสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสค่ะจากเรื่องราววิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะเราย้อนรำลึกนะคะมาถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยกันบ้างค่ะในวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2528เป็นวันสิ้นพระชนของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6นะคะท่านเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระนางเจ้าสุวัฒนาสิ้นพระชนนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2528นะคะสิริพระชนสา79ปีค่ะและอีกวันหนึ่งวันสำคัญนะคะที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังหันกลับมาดูนั่นก็คือสุขภาพหัวใจของเราค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะก็ตรงกับวันสุขภาพจิตโลกค่ะหรือว่า World Mental Health Day นะคะซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาของทุกปีค่ะสุขภาพจิตอาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็อาจจะมองข้ามกันไปในหลายๆครั้งนะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยไม่ต่างจากสุขภาพกายเลยนะคะโดยเฉพาะกำลังพลของกองทัพบกที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความกดดันและสถานการณ์ที่หลากหลายการดูแลสุขภาพจิตใจนั้นนะคะก็เป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกองทัพบกนะคะก็ให้ความสำคัญและการดูแลสุขภาพจิตของกำลังพลรวมถึงการส่งทีมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของกองทัพบกนะคะกำลังพลของกองทัพบกทุกนายในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสุขภาพจิตที่ดีนั้นไม่ได้หมายถึงร่างกายที่แข็งแรงเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงหัวใจที่เข้มแข็งและก็ร่างกายที่พร้อมที่จะก้าวผ่านไปทุกสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวบางส่วนของวันที่10ตุลาคมที่มีทั้งประวัติศาสตร์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เรื่องราวของบุคคลสำคัญและเรื่องราวของสุขภาพจิต
ที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนนะคะและก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะขอชวนคุณผู้ฟังพักใจไปกับเสียงเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วกลับมาพบกับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะว่าวันนี้จะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตแล้วก็มีกิจกรรมสำคัญอะไรที่น่าสนใจนะคะมาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยกันแล้วนะคะในวันนี้นะคะชารีก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์กิจกรรมสำคัญสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ควรจะทราบแล้วก็เรื่องราวแห่งความห่วงใยนะคะแล้วก็การส่งต่อกำลังใจมาฝากกันค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องใกล้ตัวนะคะสำหรับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุราชการหรือผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะข้อควรรู้หลังเกษียณราชการก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะสิ่งแรกนะคะอย่าลืมตรวจสอบหนังสือสั่งจ่ายเงินให้เรียบร้อยภายใน15วันหากพบข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อผิดพลาดจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังควรตรวจสอบสิทธิ์การขอรับบำเหน็จดำรงชีพตามหลักเกณฑ์และช่วงอายุที่กำหนดค่ะรวมถึงการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อราชการด้วยนะคะหากผู้ฟังต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการกำลังพลแบบเป็ดเสร็จกรมสารบัญทหารบกค่ะหรือโทรศัพท์หมายเลข02-297-8207ย้ำอีกครั้งนะคะโทรศัพท์หมายเลข02-297-8207ค่ะเพราะว่าการเตรียมความพร้อมหลังเกษียณไม่ใช่การปิดฉากชีวิตการทำงานเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการวางแผนชีวิตในบทใหม่ให้ดำเนินต่อไปอย่างมั่นใจและมีความสุขค่ะจากเรื่องสิทธิประโยชน์ของกำลังพลนะคะมาสู่ช่วงเวลาแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยนะคะต่างน้อมรำลึกด้วยความจงรักภักดีค่ะนั่นก็คือวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชนะคะเป็นวันสำคัญแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนานับประการนะคะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยในวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะจึงเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานแนวแห่งความดีที่พระองค์นะคะทรงพระราชทานไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ประสงค์จะเดินทางไปถวายสักการะหรือร่วมกิจกรรมก็สามารถไปร่วมได้นะคะที่ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะคะมีข้อมูลการเดินทางมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะหรือขอสมกจัดรถโดยสารเฉพาะกิจนะคะบริการรับส่งฟรีในวันที่13ตุลาคมนะคะโดยให้บริการเส้นทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะคะส่วนประชาชนที่ประสงค์จะมาวางพวงมาลาณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9สามารถลงทะเบียนได้ที่กองอำนวยการในพื้นที่นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางออนไลน์ล่วงหน้าได้ค่ะจากการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเรามาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงการส่งต่อความช่วยเหลือและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงดำเนินการช่วยเหลือภารกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความช่วยเหลือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการดำเนินชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะเพราะในยามที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงความช่วยเหลือในด้านสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงกำลังใจและความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ได้เผชิญกับความยากลำบากเพียงลำพังค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศนั่นก็คือการดูแลความมั่นคงและการป้องกันชายแดนค่ะเจ้าหน้าที่และกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนยังคงเฝ้าระวังและเข้มงวดในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทั้งการลักลอบขนยาเสพติดรวมถึงการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายค่ะปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ต้องอาศัยทั้งความเข้มแข็งความรอบคอบและการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชน
และช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยของประชาชนค่ะเบื้องหลังความสงบสุขในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราก็ยังมีเจ้าหน้าที่อีกมากมายที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อดูแลความมั่นคงของประเทศในค่ำคืนนี้ก็อยากจะขอส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆทหารทุกนายนะคะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงกำลังพลใน7กองกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยเฉพาะกิจทั่วประเทศค่ะไม่ว่าภารกิจที่อยู่ตรงหน้าจะหนักหนาเพียงใดขอให้ทุกท่านมีกำลังใจกำลังกายที่แข็งแรงขอให้ทุกภารกิจผ่านพ้นไปด้วยความปลอดภัยนะคะค่ะพวกเราที่อยู่ทางแนวหลังก็จะขอส่งความห่วงใยไปถึงพี่ๆทุกท่านที่อยู่แนวหน้านะคะขอขอบคุณสำหรับความเสียสละความมุ่งมั่นและก็ขอบคุณที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะเพื่อให้พวกเราได้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างอุ่นใจได้นอนหลับพักผ่อนอย่างปลอดภัยในค่ำคืนนี้และแล้วรายการเทิดกล้าวชาวไทยในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนชนีจนถึงนาทีนี้เลยนะคะหวังว่าข่าวสารและเรื่องราวที่นำมาฝากในค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะที่จะช่วยเติมเต็มค่ำคืนนี้ของคุณผู้ฟังนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะขอให้คุณผู้ฟังพักผ่อนอย่างเต็มที่ปล่อยวางความเหน็ดเหนื่อยจากเรื่องราวต่างๆตลอดทั้งวันนะคะขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สงบหลับสบายแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใจที่ดีสำหรับวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเชอร์รี่มนัญญาคู่ปฏิธรรมนะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คิดถึงใจจะขาด
1: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าเพื่อแสดงความจริงใจขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับหากร้อนให้งดตั้งด่านสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อย่าอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการตั้งจุดตรวจและการบังคับใช้กฎหมายจราจรว่าได้สั่งยกเลิกการสวมหมวกไอ้โม่งเพื่อปิดบังใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่หากกังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนส่วนกรณีสภาพอากาศร้อนจัดให้พิจารณางดการตั้งจุดตรวจชั่วคราวเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากมีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบปรับให้พิจารณาการปรับแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้จุดตรวจทุกแห่งต้องสามารถตอบสังคมได้ว่าจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดและต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมกำชับว่างานเร่งด่วนที่สุดคือการปราบปรามภัยคุกคามในพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขบ่อนการพนันและการค้ามนุษย์หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาผู้บังคับการและผู้กำกับการในพื้นที่จะต้องถูกสั่งย้ายโดยด่วนภายใน24ชั่วโมงไปต่อที่ปสเปิดยุทธการสยบไพรีพินาศทลายเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดไอซ์กว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหารายใหญ่พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า550ล้านบาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสยบไพรีพินาศเดินหน้าสกัดกั้นและทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่โดยแถลงผลการจับกุม4คดีสำคัญคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา1รายที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมยึดยาบ้า10ล้านเม็ดคดีที่2ขยายผลทลายเครือข่ายขนไอซ์ข้ามชาติทางทะเลในอ่าวไทยจับกัปตันและลูกเรือ6รายพร้อมไอซ์กว่า 1.2 ตันและเรือ2ลำก่อนขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องระดับสั่งการและประสานงานอีก2รายพร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า48ล้านบาทคดีที่3สกัดจับรถขนไอซ์600กิโลกรัมที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายขณะหลบหนีอีก1รายส่วนคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายที่ด่านตรวจยานพาหนะชุมพรจังหวัดชุมพรหลังดัดแปลงตัวรถกระบะซุกยาบ้าในยางอะไหล่ยึดของกลางกว่า800เม็ดโดยผลการจับกลุ่มทั้ง4คดียึดไอซ์รวมกว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดและตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า550ล้านบาทพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอมลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ

0: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
1: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจบุกทลายบ่อนพนันในบ้านหรูย่านสงประภาร่วมนักพนันได้30รายใช้วิธีให้รถไปรับนักพนันจากตลาดเข้าหมู่บ้านตบตาเจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เติม